เจกพุทธเจ้าตรัสว่าได้แล้วท่านมหาเศรษฐีเศรษฐีจึงชะโงกหน้าดูในบาทเห็นอาหารมีรสเลิศที่จัดถวายอย่างประณีตจึงเกิดความตระหนี่ขึ้นมานึกเสียดายทานที่ให้ไปแล้วไม่อาจจะทำจิตให้เลื่อมใสได้คิดว่าภัตตาหารดีอย่างนี้คนใช้ของเรากินแล้วคงทำงานให้เรามากมายทีเดียวน่าเสียดายจริงๆด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจจะปลื้มปิติกับทานที่ได้ทำไปพระบรมศาสดาตรัสว่าธรรมดาทานจะมีผลมากเมื่อบุคคลสามารถทำเจตนาทั้งสามให้บริบูรณ์ได้คือก่อนให้ต้องมีความเลื่อมใสขณะให้ก็มีความเต็มใจหลังให้แล้วก็มีความปีติยินดีไม่เสียดายในภายหลังถ้าทำได้เช่นนี้จึงจะมีผลมากและจะไม่เสื่อมจากสมบัตินี่เป็นความถึงพร้อมแห่งบุญขอถวายพระพรมหาบพิตรอาคันตุกะเศรษฐีมีทรัพย์มากเพราะได้ถวายทานในพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไม่อาจใช้สอยโภคทรัพย์ได้เพราะไม่มีความปลื้มปิติที่ได้ถวายทานไปแล้วจากนั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสเล่าถึงเหตุที่เศรษฐีไม่มีลูกสืบสกุลให้ฟังว่าในสมัยก่อนพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏพอมารดาบิดาเสียชีวิตท่านก็ตรวจดูสมบัติพบว่ามีอยู่มากมายจึงปรารถนาจะให้น้องชายเป็นผู้รักในการทำบุญจึงให้สร้างโรงทานไว้ที่ประตูเรือนเพื่อสร้างมหาทานบารมีกับน้องชายทุกวันต่อมาพระโพธิสัตว์มีลูกคนหนึ่งทำให้เห็นทุกข์เห็นโทษในการเกิดแก่เจ็บตายจึงมอบสมบัติทั้งหมดให้น้องชายพร้อมทั้งลูกและภรรยาได้ให้โอวาทว่าให้ทุกคนอย่าได้ประมาทให้หมั่นทำทานอย่างสม่ำเสมอแล้วท่านก็ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาน้องชายของท่านและภรรยาของน้องชายก็ให้กำเนิดลูกของตนเองคนหนึ่งจึงคิดว่าเมื่อลูกของพี่ชายเรายังมีชีวิตอยู่สมบัติจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยความโลภจึงได้ฆ่าลูกของพี่ชายพระโพธิสัตว์ทราบเหตุทั้งหมดด้วยอำนาจของสมาธิจึงได้เหาะมาทางอากาศลงมายืนที่หน้าประตูเรือนของน้องชายมองไม่เห็นโรงทานจึงคิดว่าแม้โรงทานน้องของเราก็ยังสั่งรื้อแล้วก็เข้าไปถามน้องชายว่าลูกชายของพี่ไปไหนน้องชายก็ตอบว่าเสียชีวิตไปแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุพระโพธิสัตว์จึงสอนน้องชายว่าอสัตตบุรุษเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรือว่าสิ่งที่เจ้าทำไปฉันรู้ทุกอย่างเจ้าเป็นคนฆ่าเองเพราะความปรารถนาสมบัติไม่ใช่หรือจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้เล่าเรื่องของนกเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่ามีนกเขาตัวหนึ่งบินไปที่ไหล่เขาเกาะบนต้นเลียบที่มีผลสุกร้องว่าของกูของกูเมื่อมันร้องอยู่อย่างนี้ฝูงนกที่บินมารวมกันก็ไม่สนใจพากันกินผลเลียบจนอิ่มแล้วก็บินหนีไปมันก็ยังร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองเหมือนกับบุคคลบางคนในโลกนี้รวบรวมทรัพย์ไว้มากมายแต่ตนเองก็ไม่ยอมใช้สอยแล้วยังไม่สงเคราะห์ญาติอีกด้วยมัวแต่บ่นเพ้อว่าของกูของกูในที่สุดพระราชาและมหาโจรรวมทั้งทายาทผู้ไม่เป็นที่รักก็มาเอาทรัพย์ไปบุคคลนั้นก็ยังบ่นเพ้ออยู่นั่นแหละส่วนผู้มีปัญญาจะใช้ทรัพย์เองและสงเคราะห์ญาติทั้งหลายด้วยการสงเคราะห์นั้นเขาก็จะได้รับเกียรติและได้บุญใหญ่ละโลกนี้ไปแล้วจะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ครั้นแสดงธรรมให้น้องชายแล้วก็สั่งให้สร้างโรงทานขึ้นมาใหม่แล้วกลับเข้าป่าหิมพานต์ดังเดิมเพราะฉะนั้นการกระทำทุกอย่างของเราไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามล้วนให้ผลทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าจะเร็วหรือช้าเท่านั้นผู้มีปัญญาจะเร่งทำแต่ความดีเพื่ออนาคตที่ดีและสิ่งที่พึงปรารถนาความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้น
โอกาสในการทำความดี

ในโลกนี้ไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของหาง่ายเราจะต้องฉลาดใช้ทุกสถานการณ์สร้างบารมีให้เกิดขึ้นให้ได้ให้รู้จักเปลี่ยนวิกฤตมาเป็นโอกาสดีให้หมดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้เปลี่ยนเป็นบุญให้หมดดังนั้นขอให้ทุกท่านหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันอย่างสม่ำเสมอเราเกิดมาก็เพื่อสร้างบารมีเท่านั้นจึงจำเป็นต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้สร้างความดีกันให้เต็มที่โดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งการทำใจหยุดนิ่งเป็นสิ่งที่เราจะขาดเสียไม่ได้ควรฝึกให้ได้ทุกวันสะสมบุญจากการทำใจหยุดนิ่งให้มากๆสักวันหนึ่งเราก็จะสมหวังดังใจปรารถนาได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

กราบท่านหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกเรียนจบทางการสื่อสารมวลชนเอกวิทยุกระจายเสียงจากมหาลัยเชียงใหม่เจ้าที่ได้มีอาชีพผลิตรายการวิทยุทั้งรายการเพลงและสาระความรู้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529จนถึงปัจจุบัน

คุกคลีอยู่ในวงการวิทยุกระจายเสียงมาเป็นเวลา20ปีแล้วค่ะตอนนี้ได้เป็นรองผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งหนึ่งและด้วยประสบการณ์ในอาชีพทำให้ลูกได้ร่วมก่อตั้งสมาคมวิทยุโทรทัศน์กล้าตะวันเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะของพระธรรมกายกว้างขวางยิ่งขึ้นจนกระทั่งได้รับรางวัลในฐานะองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่นทางด้านวิทยุกระจายเสียงคุณพ่อของลูกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีความรู้พออ่านออกเขียนได้เป็นคนทำงานไม่ละเอียดและช้ามากแต่ใจดีที่สุดในโลกแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วพอแต่งงานกับแม่ซึ่งเป็นคนไทยเพราะผู้ใหญ่จัดการให้มีลูกเด็กกัน4คนตัวลูกน่ะเป็นคนโตพ่อรักแม่และรักมากและยอมแม่ทุกอย่างด้วยไม่เคยเถียงแม่เลยเพราะพ่อใจดีที่หนึ่งเลยดีที่สุดในโลกเช่นเวลาแม่โมโหจะชอบคว้าของใกล้ตัวเช่นมีดงี้ขวดน้ำเงี้ยคว้างปลาเล่นเป็นประจำแต่พ่อรู้ทางจะคอยหลบและไม่เคยตอบโต้เลยพ่อกับแม่ช่วยกันทำมาหากินโดยการขายอาหารจนกระทั่งมีฐานะมั่นคงสามารถซื้อบ้านเด็ดหลังหนึ่งแต่วันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุของชีวิตบ้านที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อและแม่ถูกไฟไหม้เพราะไฟช็อตที่บ้านหลังอื่นแล้วก็ไหม้ลามมาจนถึงบ้านของครอบครัวเราเป็นหลังสุดท้ายหลังไฟไหม้แล้วยังพอเห็นซากบ้านหลงเหลืออยู่บ้างพ่อจึงทำการต่อเติมซากบ้านนั้นและอาศัยอยู่ที่เดิมส่วนแม่และลูกๆได้อาศัยเงินค่าประกันบ้านไปร่วมหุ้นซื้อบ้านกับน้องชายแท้ๆของแม่แต่อยู่ได้ไม่นานน้องชายแม่ก็เหมือนปลานั่นแหละฮุบบ้านไปเป็นของเขาทั้งหมดแม่ก็ต้องแยกตัวไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็รับจ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเลี้ยงน้องสาวคนสุดท้องส่วนน้องชายลูกเนี่ยไปอยู่กับน้าที่ต่างจังหวัดส่วนตัวลูกเองก็มาอยู่กับพ่อช่วงนั้นพ่อลำบากมากที่สุดดูหัวใจน้ำใจท่านนะต้องไปเป็นแรงงานรับจ้างทำงานในตลาดพระพ่อไม่มีความรู้พ่อรับจ้างเข็นของล้างแผงเก็บขยะทั้งที่ดูบุคลิกโง่เฮงพ่อแล้วไม่น่าจะทำงานแบบนี้เลยเพราะพ่อเป็นคนรูปหล่อผิวขาวจมูกโด่งหน้าตาดีและใครๆก็สงสัยกันทั้งตลาดเลยว่าทำไมพ่อมาทำอย่างนี้แม้พ่อจะได้ค่าจ้างเป็นรายวันเล็กๆน้อยแต่พ่อก็เก็บหอมรอมริบทำไปยิ้มไปเก็บเงินไปแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนหนังสือถึงระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอตัวลูกเรียนจบได้ไม่กี่เดือนพ่อก็เตรียมตัวจะมางานรับปริญญาของลูกแต่เกิดป่วยด้วยโรคท้องเสียอย่างแรงเข้าโรงพยาบาลได้ประมาณ3 วันพ่อก็เสียชีวิตดูด้วยการติดเชื้อในเลือดในวัย57 ปีไม่มีโอกาสได้มาร่วมฉลองรับปริญญาลูกเลยในส่วนของคุณแม่เป็นคนอารมณ์ร้อนสมัยสาวถ้าโมโหจะคว้างปลาข้าวของแต่ว่าแม่หาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งด้วยตอนหลังจากไฟไหม้บ้านได้ระยะหนึ่งแม่ก็มาเป็นแม่ครัวอยู่สถานกักกันเด็กที่ทำความผิดพร้อมกับออกเงินกู้ด้วยมีลูกหนี้แม่หลายรายเป็นซามูไรเก่าชักดาบไม่จ่ายคืนแต่แม่ก็ไม่เข็ดเพราะเห็นว่าเป็นทางมาของรายได้จากดอกเบี้ยที่ดีจนรายที่หนักที่สุดคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงรู้จักกันไม่นานก็มาหลอกปลอกเงินก้อนสุดท้ายจากการเกษียณงานของแม่ไปมาคราวหนึ่งก็ขอทีละ25,000หลายครั้งจะยอดเงินถึง300,000 บาทโดยไม่ได้เงินคืนเลยแม้แต่เพียงบาทเดียวแม่ลูกตามปกติเป็นคนฉลาดมากแต่ลูกก็สงสัยว่าทำไมถึงหลงเชื่อคนนี้ได้

ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันลูกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งรู้จักกันมาประมาณ15ปีแล้วความพิเศษของเพื่อนคนนี้อยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราได้สอบถามประวัติของกันและกันดูจึงทราบว่าเราเกิดวันเดือนปีเดียวกันและณโรงพยาบาลเดียวกันด้วยคือวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2508โรงพยาบาลราชวิถีเวลาตกฟากคือหล่นตุบลงมาลูกเกิดตอนกลางคืนก็ต้องคลำหากันกลางคืนส่วนเพื่อนเกิดตอนเช้าก็ดีขึ้นนี่เห็นง่ายเวลาทราบข้อมูลของกันและกันทำให้เราสองคนตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนิทสนมกันมากขึ้นเพราะเราวันเดือนปีเดียวกันจากการสอบถามเหตุการณ์ในอดีตโอ้เรามีเหตุการณ์ดีหรือร้ายเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันจึงทำให้เราสองคนเข้าใจว่าดวงนอกกับดวงในของเราเหมือนกันถึงเราจะมีวันเดือนปีเกิดเดียวกันแต่เพราะคนละพ่อแม่ทำให้รูปร่างเราแตกต่างกันมากลูกจะรูปร่างสูงใหญ่เป็นคนมีเชื้อสายจีนต่างคุณพ่อสุขภาพก็ค่อนข้างแข็งแรงส่วนเพื่อนรูปร่างเล็กกระทัดรัดเป็นคนไทยแท้ๆสุขภาพโดยรวมแข็งแรงยกเว้นเวลาโรคถุงน้ำดีกำเริบจะทรมานมากเพราะเพื่อนเป็นโรคถุงน้ำดีโป่งพองมาตั้งแต่กำเนิดทำให้ต้องผ่าตัดใหญ่พอตอนอายุ14ปีเพื่อนเคยพูดว่าชาติก่อนคงเคยไปวางยาพิษใครชาตินี้จึงมามีโรคประจำตัวหมดชาตินี้คงไปเกิดเป็นนางฟ้าเราทำความดีมาตลอดลูกเคยชวนเธอมาวัดพระธรรมกายเธอก็มาเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยเพราะเธอตายไปแล้วลูกกับเพื่อนทำงานอยู่บริษัทเดียวกันประมาณ10ปีลูกทำงานทางด้านการจัดรายการวิทยุบริษัทเดียวกันนะจัดรายการวิทยุเป็นพิธีกรเป็นงานใช้เสียงทุกชนิดมีรายได้พอสมควรส่วนเพื่อนที่พัฒนาเพื่อนที่วันเดิมไปเกี่ยวดีกันเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ดีมากจากคนที่จบปวช.ทำธุระการในบริษัท มาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณาเงินเดือนใกล้ๆแสนบาททำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นที่รักของนายจ้างและลูกค้ามาเมื่อปลายปี2547โรคถุงน้ำดีโป่งพองกำเริบทำให้เธอต้องผ่าตัดหลายครั้งทุกครั้งหลังผ่าตัดเธอจะฟื้นตัวได้รวดเร็วมากกลับมาทำงานได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอมีกำลังใจดีมากมีหลายครั้งตอนเธอนอนป่วยอยู่เธอต้องโทรศัพท์คุยงานโฆษณากับลูกค้าไปด้วยเรียกว่าชีวิตเธอมีงานเป็นลมหายใจแต่ผ่าตัดครั้งล่าสุดหมอบอกเธอเป็นมะเร็งที่ตับทั้งที่ไม่ได้ดื่มเหล้าสูบบุหรี่และมีอายุเพียง40ปีเท่านั้นครั้งนี้เธอนอนป่วยอยู่หลายเดือนและต้องทำงานติดต่อทางโทรศัพท์อยู่บนเตียงทำงานปนกับความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งแต่เธอมีกำลังใจดีมากเช่นเคยเพราะเจ้านายที่ทำงานใหม่จะเป็นองค์กรมหาชนขนาดใหญ่มาเยี่ยมและบอกว่าถ้าหายแล้วให้ไปทำงานด้วยกันจะได้เงินเดือนเดือนละ 100,000 บาทพร้อมจัดห้องทำงานไว้ให้แล้วเธอมีงานที่รอเธออยู่เธอมีเงินที่ให้ใช้ได้อย่างสบายแต่เธอไม่สามารถรักษาลมหายใจไว้ได้เหมือนอย่างที่เธออยากจะหายใจในสุดเธอก็หมดลมหายใจไปอย่างสงบหลังจากต้องต่อสู้ความเจ็บปวดจากโรคร้ายมานานคำถามบุพกรรมอะไรทำให้บ้านของครอบครัวลูกถูกไฟไหม้จะเป็นสาเหตุที่คนในครอบครัวต้องแยกจากกันพ่อมีบุพกรรมมาอย่างไรจึงมีนิสัยที่ไม่ด่าว่าหรือโกรธคนที่มาโกงหรือมาทำร้ายพ่อเลยกรรมในตายคุณพ่อต้องมีบุคลิกดีแต่ต้องทำงานรับจ้างเข็นของล้างแผงเก็บขยะกรรมใดพ่อจึงต้องท้องเสียอย่างแรงและเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในเลือดตอนพ่อเสียชีวิตใหม่ๆได้มาหาลูกหรือไม่พ่อเสียชีวิตแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกทิพย์ไปให้หรือไม่แม่ลูกก็ดูว่าเป็นคนฉลาดแต่ทำไมจึงชอบไปคนอื่นยืมเงินแล้วถูกโกงบ่อยๆเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรมาคะควรให้แม่แก้ไขอย่างไรและกรรมใดแม่จึงถูกน้องชายแม่โกงบ้านไปคะแล้วก็เพื่อนมีบุพกรรมอะไรจึงเกิดมาตรงกันทั้งวันเดือนปีส

0: านที่เกิดและประสบปัญหาในชีวิตในเวลาใกล้เคียงกันคนที่เกิดวันเดือนปีกับสถานที่เกิดเดียวกันจะเป็นคนมีบุญกรรมใกล้เคียงกันหรือเปล่าคะในช่วงต้นของชีวิตลูกและเพื่อนจะเจอเหตุการณ์ดีหรือร้ายในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่เมื่อลูกเริ่มมาทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดวิถีชีวิตลูกและเพื่อนก็เริ่มต่างกันเพราะเหตุใดเจ้าคะบุพกรรมใดเพื่อนของลูกจะมีการศึกษาต่ำแต่สามารถพัฒนาตนเองให้มีตำแหน่งและรายได้สูงประสบความสำเร็จในชีวิตการงานอย่างดีเพื่อนทำบุพกรรมอะไรจึงป่วยเป็นโรคถุงน้ำดีโป่งพองตั้งแต่เกิดและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับคตินิมิตเธอเป็นอย่างไรเธอกังวลหรือผูกพันในงานที่ทำบ้างหรือเปล่าเพื่อนตายแล้วไปอยู่ไหนรับบุญที่ลูกที่ไปให้ได้หรือเปล่าจะลูกมีกรรมคล้ายกันด้วยหรือเปล่าลูกชักกังวลถ้ามีลูกควรจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะเธอชักกังวลเมื่อเงินนะลูกและทีมงานผลิตรายการสารคดีธรรมะจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะลูกเคยอธิษฐานว่าทำบุญด้วยเสียงขอใช้เสียงไปทำงานให้สำเร็จพูดในสิ่งที่ดีขอให้คนเชื่อเจรจาธุรกิจการงานขอให้ประสบความสำเร็จจะสำเร็จสมปรารถนาความปรารถนาไหมคะตัวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมครอบครัวของลูกจึงมีลูกสนใจมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายเพียงคนเดียวแม่และน้องสาวคนละพ่อจะมีโอกาสมาวัดหรือไม่เจ้าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาบ้านลูกถูกไฟไหม้จนเป็นสาเหตุให้คนในครอบครัวต้องแยกจากกันเพราะในอดีตสมัยที่ลูกจะเป็นเศรษฐีนะจ๊ะได้เผาบ้านไล่ที่จะไม่เห็นให้ทุกคนในยุคนั้นเดือดร้อนเนี่ยเป็นภาพในอดีตของครอบครัวลูกที่มีส่วนร่วมกันทั้งหมดแล้วจ้ะครอบครัวเศรษฐีคือมีที่เยอะคนก็ไปอาศัยที่อยู่บอกให้ไปก็ไม่ไปอะไรก็ไม่เอาก็เลยเผาซะเลยพ่อไม่ด่าว่าผู้ที่มากองแล้วมาทำร้ายเพราะในอดีตเป็นนักบวชในลัทธิหนึ่งที่สมาทานว่าจะมีขันธิธรรมจึงทำให้พ่อติดนิสัยนั้นมาจ้าเก่งจังเลยพ่อมีบุคลิกดีแต่ต้องมาทำงานรับจ้างเข็นรถล้างแผงเก็บขยะเพราะเรานึกถึงพระเอกเข็นรถล้างแผงเก็บขยะเพราะพ่อทำทานในอดีตมาน้อยเนี่ยพระเอกทำทานในอดีตมาน้อยเมื่อบุญที่เกิดจากทานบารมีหมดก็ต้องมาทำงานดังกล่าวไม่เกี่ยวกับบุคลิกดีจ้าไม่เกี่ยวกันนี่พ่อท้องเสียอย่างแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อในเลือดเพราะในชาติที่พ่อเป็นเศรษฐีและได้เผาไร่ที่ในชาตินั้นพ่อได้จ้างคนไปวางยาหรือใส่ยาถ่ายในบ่อน้ำของคู่แข่งทางการค้าเพื่อแกล้งเขาเนี่ยไม่ได้ใจดีเหมือนชาตินี้นะบริวกรรมสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารเพื่อเลี้ยงแขกเรือนำมาส่งผลจ้ะมันคนละชาติกันเป็นนักบวชนั่นอีกชาตินึงเป็นอย่างนี้อีกชาตินึงตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเทวาดีบุญที่ไม่โกรธใจดีนี่แหละตาตายใหม่ๆก็มาวนเวียนอยู่ใกล้ๆครอบครัวจ้ะได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นทำให้คนสุขสบายดีกำลังนั่งยิ้มไปยิ้มมาท่านยิ้มยิ้มเย็นๆนะยิ้มแบบคนใจเย็นน่ะยิ้มยิ้มเย็นๆอยู่ในวิมานแต่ฝากมาบอกว่าได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วจ้าบอกดีใจมากเอาอีกอะไรเงี้ยแม่ลูกดูว่าเป็นคนฉลาดนะแต่ชอบคนอื่นขอยืมเงินแล้วมักถูกโกงบ่อยๆเพราะในอดีตแม่ก็เคยไปโกงเขามาเอาไว้เยอะคือขอยืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนวิบากกรรมนี่จึงมาส่งผลเป็นภาพในอดีตของแม่จ้ะไม่เกี่ยวกับความฉลาดจะแก้ไขให้เลิกกับอาชีพนี้เสียเขาทำอีกก็จะโดนเขาโกงอีกไอ้จ้าไม่เกี่ยวกับบุคลิกของแม่ที่ดูฉลาดจ้าถ้าอยากโดนโกงก็จงให้เขาจงเป็นเจ้าหนี้อย่างเงี้ยแม่ถูกน้อง

ชายแม่โกงบ้านไปเพราะในอดีตแม่ก็ได้เคยไปโกงพี่น้องเช่นเดียวกันมาวิบากกรรมมาส่งผลก็มาโดนบ้างนะเป็นภาพในอดีตของแม่จ้ะลูกกับเพื่อนเกิดในวันเดือนปีสถานที่เกิดเดียวกันและได้ประสบปัญหาชีวิตในเวลาใกล้เคียงกันเพราะมีกรรมใกล้เคียงกันเอาระวังนะลูกนะระวังแต่ไม่มีกรรมเกี่ยวเนื่องกันน่าจะเคยเป็นเพื่อนกันมาเท่านั้นแหละไม่ได้ทำกรรมพิเศษร่วมกันไปต่างคนต่างทำแต่ไม่ใช่ร่วมกันทำกรรมแม้จะเกิดวันเดือนปีอะไรกันเดียวกันนี่แหละเมื่อลูกเริ่มทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดวิถีชีวิตของลูกและเพื่อนก็ต่างกันเพราะการมองโลกและชีวิตระหว่างลูกกับเพื่อนไม่เหมือนกันแล้วคือตัวเพื่อนมีเป้าหมายชีวิตเพียงเพื่อทำมาหากินเท่านั้นส่วนตัวลูกมีเป้าหมายชีวิตทำมาเพื่อสร้างบารมีจ้ะมันเหนือกว่าเขาแต่ช่วงตอนชีวิตลูกและเพื่อนจะเจอเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพราะมีบุพกรรมมาใกล้เคียงกันต่างแต่ว่าลูกมีบุญในปัจจุบันที่ทำไว้เยอะกว่าเพื่อนจึงทำให้วิถีชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและแตกต่างจากเพื่อนจ้ะเห็นไหมจ้าว่าชีวิตขึ้นอยู่กับบุญบาปนี่ไงคนที่เกิดวันเดือนปีสถานที่เดียวกันก็ไม่จำเป็นที่จะมีบุญกรรมใกล้เคียงกันจ้ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพื่อนกับลูกมีการศึกษาต่ำแต่สามารถพัฒนาตนเองให้มีตำแหน่งและรายได้สูงประสบความสำเร็จในชีวิตการงานดีเพราะเพื่อนมีบุญทางการศึกษามาในระดับหนึ่งแต่ก็มีทานบารมีที่สร้างมาพอสมควรบุญนี้จึงทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมีตำแหน่งและรายได้สูงพอสมควรจ้ะแล้วก็มีการศึกษาได้ในระดับหนึ่งเพราะมีบุญที่สนับสนุนการศึกษามาระดับหนึ่งเพื่อนป่วยเป็นโรคถุงน้ำดีโป่งพองตั้งแต่เกิดและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับละได้ดีเป็นคนนิสัยผูกโกรธได้เคยแกล้งคนที่ตนโกรธโดยการเอายาพิษใส่ลงไปในอาหารวันละนิดให้เขากินจนเขาตายนำมาส่งผลให้เป็นโรคดังกล่าวจ้าตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิเทวาอยู่ที่บ้านเพราะยังเป็นห่วงผูกพันกับบ้านเห็นไหมถ้าผูกพันกับคนก็อยู่กับคนผูกพันกับสัตว์ก็อยู่กับสัตว์ผูกพันอยู่กับทรัพย์ก็จะอยู่กับทรัพย์ยังเป็นห่วงผูกพันกับบ้านทรัพย์สินเงินทองและการงานจ้าแต่รับบุญเทวที่ไปให้แล้วก็มีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านแต่ยังคงอยู่ที่เดิมจ้าอยู่ที่บ้านนั่นแหละลูกไม่ได้มีกรรมเหมือนเพื่อนจ้ะเพราะนั้นอย่าไปกังวลใจไปเลยว่าจะเป็นเหมือนเพื่อนหรือจะตายเหมือนเพื่อนแต่ไงก็ตายแต่จะไม่ใช่ตายตอนนี้แต่เพื่อความสบายใจก็ให้สร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆจ้ะลูกและทีมงานผลิตรายการสารคดีธรรมะจะได้อานิสงส์โดยย่อคือจะมีปัญญาแตกฉานในธรรมะจะมีเพื่อนพร้อมบริวารมากจะเป็นที่รักของชนเป็นอันมากจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาแต่ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นต้นจ้ะพอพูดไปคนก็ฟังแล้วเขาก็เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตทำให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องลูกเคยอธิษฐานว่าทำบุญด้วยเสียงขอให้ใช้เสียงไปทำงานให้สำเร็จพูดในสิ่งที่ดีและมีคนเชื่อเจรจาธุรกิจการงานขอให้ประสบความสำเร็จนั้นก็จะสมหวังดังใจจ้าลูกจะรวยแต่ก็ให้ทำบุญทุกบุญและอธิษฐานให้สม่ำเสมอทุกวันนะจ๊ะตัวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงพุทธนรที่ผ่านมาเนี่ยได้เป็นกุลธิดาเนี่ยแต่เบื่อหน่ายในการครองเรือนเบื่อสุดขีดเลยเบื่อทั้งพ่อบ้านลูกบ้านเบื่อไปทำบุญแล้วมาจะอธิษฐานว่าพบต่อไปขอได้ประพฤติพรหมจรรย์และได้ช่วยขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้กว้างไกลมีผลการปฏิบัติธรรมคือเข้าถึงดวงใสองค์พระใสเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้นะจ๊ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาลูกพระธรรมคนนี้มาจากดุสิตบุรีวงบุญพิเศษแต่ครอบครัวมีตัวลูกเพียงคนเดียวที่สร้างบุญกับวัดพระธรรมกายเพราะคนอื่นยังไม่เข้าใจแต่ลูกก็มีบุญที่จะชักชวนทุกคนที่บ้านเข้าวัดได้นะจ๊ะโดยเฉพาะแม่กับน้องสาวกับพ่อก็มีสายบุญกับหมู่คณะมาแต่ว่าเบาบางกว่าโตลูก

ท่านั้นแหละจ้ะไอ้พยายามต่อไปประคับประคองในใจที่ใสเยือกเย็นและอดทนจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบุญมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีว่องมนุษย์เศรษฐ์เกศบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

พุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลก

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องมาเกิดขึ้นให้จงได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริง

และยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรปาริชาติเราจุติธรรมและกัลยาณมิตรอุไรราชอาสหันธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพาคณมการังกะโรมาเซ

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ

0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้จตุปัจจยาทีนี
0: ้สะปริวารานี
1: ้สะปริวารานี
0: ้ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุมิตรและกัลยาณมิตรกรพัฒน์มาลยมานเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมยังพันเต
4: อิมานิมยังพันเต
5: คิลานะเพสัชฌานิ
4: คิลานะเพสัชฌานิ
5: สะปริวารานิ
4: สะปริวารานิ
5: ภิกขุสังคัสสะ
4: ภิกขุสังคัสสะ
5: โอโนชยามะ
4: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
4: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
4: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
4: อิมานิ
5: คิลานะเพสัชฌานิ
4: คิลานะเพสัชฌานิ
5: สะปริวารานิ
4: สะปริวารานิ
5: ปฏิคันหาตุ
4: ปฏิคันหาตุ
5: อัมหากัง
4: อัมหากัง
5: ทีฆรตัง
4: ทีฆรตัง
5: หิตายะ
4: หิตายะ
5: สุขายะ
4: สุขายะ
5: นิพพานายะจะ
4: นิพพานายะจะ
6: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
6: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ขอน้อมถวาย
4: ขอน้อมถวาย
6: ยารักษาโรค
4: ยารักษาโรค
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
6: ้แด่พระภิกษุสงฆ
4: ์แด่พระภิกษุสงฆ
6: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุ
6: จงรับ
4: จงรับ
6: ยารักษาโรค
4: ยารักษาโรค
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
6: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อประโยชน
6: ์เพื่อความสุข
4: เพื่อความสุข
6: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
6: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ตลอดกาลและนานเทอญ
4: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

พระอนุบดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยเทธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านฐานบดีทั้งหลายฝุ่นในเล็บมีมือมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับฝุ่นในแผ่นดินฉันใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ที่ตายแล้วไปสู่สุคติก็มีประมาณน้อยฉันนั้นการไปสู่สุคติจึงเป็นการยากและเป็นที่ปรารถนาของชนทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงหนทางไปสู่สุคติไว้ว่าจิตเตอสังกิริเถสุคติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติเป็นที่ไปจิตจะผ่องใสได้เมื่อใจระลึกนึกถึงบุญที่กระทำไว้ใจจะนึกถึงบุญได้ก็ต้องสั่งสมบุญบ่อยๆทั้งการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและตามนึกถึงบุญบ่อยๆจนเป็นอาจินกรรมท่านฐานบดีทั้งหลายบุคคลแม้จะมีทรัพย์ยศบริวารหรือความเป็นใหญ่มากมายดุจพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีสุคติเป็นที่ไปแต่บุคคลผู้มีใจผ่องใสอยู่เป็นนิดแม้ในวาระสุดท้ายก็ยังรักษาจิตให้ผ่องใสเอาไว้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เทโวคือเป็นเทพบุตรเทพธิดาตั้งแต่อยู่ในเมืองมนุษย์คณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทุกท่านได้กระทำมาดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประมวลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตถวัน

0: รายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมั่นปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงข่าวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิทังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะ

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้ค่ะ
3: สาธุซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมาร่วมในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็กดเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะกดไอคอนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ระบบจะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์นะคะหรือว่าส่งช่องทางในการติดตามรับชมแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสร้างสมบุญร่วมกันในทุกๆกิจกรรมงานบุญพร้อมกับเมื่อรับชมแล้วค่ะเราส่งข้อความกันมาแล้วติดแฮชแท็กกันเข้ามาด้วยนะคะที่แฮชแท็ก109ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแฮชแท็กเข้าถึงธรรมค่ะแล้วก็แฮชแท็กพิธีถวายพัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานค่ะ
2: รวมถึงคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี1521202087ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะหรือผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE OA@dhammakaya ค่ะ
3: ค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญนะคะในวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะกิจกรรมงานบุญในพิธีบูชาข้าวพระค่ะเราจะเริ่มสั่งสมบุญกันตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยนะคะ6:20 นค่ะเป็นพิธีตักบาตร7:15 นนะคะคณะสงฆ์ก็จะได้แปรแถวบิณฑบาตรับบาตรจากสาธุชน8:00 นก็จะเสร็จสิ้นพิธีกรรมในภาคเช้าค่ะภาคสายนะคะณห้องแก้วสารพัดนึก1เริ่มในเวลา9:30 นปฏิบัติธรรมร่วมกันและก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระค่ะ10:45 นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน11:00 นเสร็จสิ้น

0: 17นาฬิกาเสร็จสิ้นพิธีกรรมในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กันยายนนะคะก็เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่9ของปีนี้แล้วนับเหลืออีกแค่3เดือน10 11 12นะคะก็จะหมดแล้วในพิธีบูชาข้าวพระปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เดือนเดียวค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะประชาสัมพันธ์ต่อมานะคะฉลองเมืองยะลา235ปีค่ะตักบาตรพระ 1,000 รูปจังหวัดยะลานะคะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมบุญได้ค่ะผ่านทางธนาคารกสิกรไทยนะคะเลขที่บัญชี2371915055ค่ะหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่พระอาจารย์ดินดาวค่ะหมายเลข064-907-2323และ094-867-7437นะคะ
0: วันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะคะพระอาจารย์บอกว่ายังมีอีกหลายกล่องเลยรอผู้มีบุญอยู่นะคะเพราะฉะนั้นได้เรียนเชิญนะคะท่านใดไม่สะดวกไปแต่ร่วมบุญไปก็ได้นะคะ
1: เรา
0: อย
1: ่าลากล่อง
0: เข้าใจว่าไกลอยู
1: ่ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าร่วมบุญได้อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เราก็ได้มีโอกาสติดตามกันมาตลอดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นนะคะที่น้ำป่าไหลหลากจากประเทศเนปาลก็ตอนนี้เนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียหายผู้สูญหายแล้วก็ผู้รอดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถกลับเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่อาศัยได
1: ้
0: รอความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะคะในเบื้องต้นค่ะทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายก็ได้มอบหมายนะคะให้คณะพระภิกษุพร้อมกับอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศเนปาลเนี่ยนะคะเตรียมความพร้อมแล้วก็เร่งดำเนินการจัดหาสิ่งของจำเป็นนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะคะยังเห็นบรรยากาศอยู่ว่าหลายๆที่ก็ยังมีฝนตกอยู
1: ่ค่ะ
0: ฝนก็ยังตกน้ำเนี่ยเราเห็นในภาพก็คือยังเยอะอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านค่ะได้ร่วมกันนะคะในภารกิจสาธารณสงเคราะห์นี้บริจาคปัจจัยเพื่อจัดหาสิ่งของแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะแก่ผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอว่าแคปเจอร์ภาพที่หน้าจออย่างนี้ได้เลยนะคะชื่อบัญชีค่ะวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ที่ทางวัดพระธรรมกายเปิดให้ได้มีโอกาสที่เราจะได้บุญพิเศษตรงนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือเรามีพี่น้องนักสร้างบารมีอยู่ที่นั่นที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในพื้นที่คอยช่วยเหลือได้เพราะว่าหนึ่งก็คือภาษาที่เขาสามารถที่จะสื่อสารกับคนในพื้นที่ได้แล้วก็มีพระอาจารย์มีศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมที่นั่นคอยที่จะประสานงานกับทางวัดพระธรรมกายแล้วก็ให้การช่วยเหลือกันไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากช่วยเหลือนะคะในดินแดนพุทธภูมิเนาะเป็นดินแดนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีโอกาสเราต้องแบ่งปันร่วมกันค่ะ
1: ใช่ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและสำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่ในการถ่ายทอดสดครั้งต่อไปคุณสุชาดาระยะอินดิฉันยุภาบันดิพุทธิสกุลพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมารามเป็นประธานในการมอบรางวัลแด่สามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ณหมู่กุฏิสามเณรปเรียนธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะพิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญรางวัลโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ประจำปีพุทธศักราช2569ได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยผู้อัญเชิญโลกเกียรติยศรางวัลชนะเลิศคือนางกฤติมาอัจฉารจเรกปลัดอำเภอคลองหลวงผู้แทนในอำเภอคลองหลวงเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศผู้อัญเชิญได้แก่นางปัทมาก้อนแหวนท้องถิ่นอำเภอคลองหลวงผ้าไตรย่ามรางวัลชนะเลิศผู้อัญเชิญได้แก่นางสาวสุภาพรวรรณเมธีปลัดอำเภอคลองหลวงผู้แทนในอำเภอคลองหลวงพัดรองรางวัลชนะเลิศผู้อัญเชิญได้แก่นายพีรพงษ์พันทองผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายตามด้วยผู้แทนได้อัญเชิญโลกเกียรติยศเกียรติบัตรผ้าไตรย่ามพัดรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งต่อด้วยผู้แทนอัญเชิญโลกเกียรติยศเกียรติบัตรผ้าไตรย่ามและพัดรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองตามลำดับในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมารามเป็นประธานสงฆ์ในการมอบรางวัลสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ประจำปี2569ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนางกิติมาอัจฉารจเรกปลัดอำเภอคลองหลวงผู้แทนนายอำเภอคลองหลวงได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายพานสักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมารามจากนั้นสามเณรก็ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะในโอกาสนี้พระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

0: จ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ปีที่4ประจำปี2569ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์4ประการประกอบด้วย 1. เพื่อส่งเสริมให้สามเณรผู้กำลังศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ทรงจำพระปาฏิโมกข์ภาษาบาลีอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาบาลี 2. เพื่อให้สามเณรมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ต่อการศึกษาพระวินัยตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วสามารถทรงจำพระปาฏิโมกข์ให้แก่วัดและคณะสงฆ์ในการต่อไป 3. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 4. เพื่อบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโครงการนี้จัดโดยวัดพระธรรมกายร่วมกับมูลนิธิธรรมกายโดยนิมนต์พระราชาคณะพระสังฆาธิการมาเป็นพระอาจารย์ตรวจทานซึ่งได้จัดให้มีการสอบท่องพระปาฏิโมกข์ระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบพัดรองโลเกียรติยศและรางวัลแด่สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์จำนวน9รูปซึ่งในปีนี้สามเณรบีมคำภาวงศ์วัดสามพระยาวรวิหารกรุงเทพมหานครรับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่สามเณรขวัญชัยเงินงอกอายุ18ปีวัดโค้งสนามเป้าจังหวัดจันทบุรีในส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่สามเณรธันวาธรรมเจตเดชาอายุ20ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีรวมถึงสามเณรทุกรูปทรงพระปาฏิโมกข์ค่ะจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามท่านประธานสงฆ์ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พระมหาเถระพระสังฆาธิการคณะกรรมการตรวจทานในโครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ปีที่4ก่อนที่กัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรและดร.อุรารัตน์ชัยรังสีจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จโดยมีดร.จันทร์แสงสุวรรณวาวเป็นประธานนำกล่าวพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนผู้แทนในอำเภอคลองหลวงก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนอัญเชิญโล่ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาทั้งนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ทั้ง9รูปในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมูทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่ารากฐานชีวิตสมณะคือพระปาฏิโมกข์ขอถวายความชื่นชมสามเณรผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ขอให้ทบทวนรักษาและทรงจำให้ดีเพราะสามเณรจะเป็นอายุของพระพุทธศาสนาในอนาคตและได้กล่าวขอบคุณเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจทานพระปาฏิโมกข์ในครั้งนี้โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4เปิดพื้นที่ให้สามเณรซึ่งยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้มีแรงจูงใจในการศึกษาพระวินัยด้วยการทรงจำพระปาฏิโมกข์ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนต่อการครองตนในสมณภาวะและรักษาพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตและในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ
1: ที่เนนได้เข้ามาโครงการทรงพระปาฏิโมกข์ก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่เนนโซบิโซปีที่แล้วที่พี่เนนเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการครับก็เกิดแรงบันดาลใจให้อยากท่องแล้วก็ได้กำลังใจจากพระอาจารย์ที่ท่านดูแลโครงการท่านก็มาเชียร์มาคอยสนับสนุนครับให้ท่องปาฏิโมกข์

0: พระปฏิโมกข์ก็เป็นสิกขาบทของพระภิกษุนะครับสามเณรถ้าบวชเป็นพระไปก็ยังไงก็ต้องได้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตในทางเพศสมณะเลยครับถ้าสามารถประพฤติได้ตามพระปฏิโมกข์227ข้อเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับสิ่งที่ได้รับก็คือความภาคภูมิใจครับที่ตัวเราเองสามารถท่องได้จนจบเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะท่องได้บางคนก็ท่องมาได้เกินครึ่งทางแต่ก็ย่อท้อไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นครับได้กำลังใจจากหลวงพี่จากพี่เนนจากเพื่อนๆก็มีกำลังใจท่องจนจบครับอาจจะลำบากบ้างแต่ถ้าเราพยายามไปทุกวันทุกวันท่องได้วันละหน้าสองหน้าบ้างสุดท้ายเราก็จะท่องจนจบครับถ้าเราไม่ถอยก่อน
1: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tvทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พอเห็นความจริงแล้วทั้งด้านบวกทั้งด้านลบแม้กระทั่งของเวลาถ้าเห็นด้านบวกด้านลบของเวลาชัดของสิ่งอื่นก็เห็นชัดโดยไม่ยากจนเกินไปนี่คือเรื่องที่ลูกเอ้ยฝึกซะฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยมีลูกฝึกลูกมีหลานฝึกหลานอยู่ตัวคนเดียวฝึกตัวเองครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนค่ะกับพื้นที่เล็กๆที่จะชวนทุกท่านนะคะมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะค่ะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะสำหรับวันนี้นะคะธรรมะที่เราจะนำเสนอก็คือการรักษาใจค่ะหลายคนนะคะอาจกำลังเหนื่อยใจกับโลกโซเชียลค่ะเพราะว่าแค่เปิดโทรศัพท์มาก็เจอทั้งข่าวร้ายข่าวดราม่าหรือว่าคำพูดบั่นทอนใจหรือพลังลบค่ะที่ทำให้ใจเราหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะรักษาใจตัวเองอย่างไรเพราะว่ามีสิ่งที่มากระทบใจในทุกๆวันวันนี้ค่ะนำเสนอหัวข้อธรรมะในเรื่องสังคมโซเชียลปล่อยพลังลบหิวใจตัวเองอย่างไรที่หลวงพ่อทัตตชิโวนะคะท่านได้เมตตาค่ะมาชี้แนวทางในการฝึกสติแล้วก็หยุดวุ่นวายจากภายในให้ใจเนี่ยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังธรรมะดีๆจากหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะ

ดังนั้นฐานที่สองอยู่ที่เพลาตาฐานที่สามอยู่กลางกระโหลกศีรษะฐานที่สี่อยู่ที่เพดานในปากฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอฐานที่หกตรงระดับสะดือฐานที่เจ็ดย้อนขึ้นไปเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วฐานต่างๆเหล่านั้นเป็นทางเดินของใจถ้าเอาใจมาไว้ในฐานต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละใจจะมีสติคิดไม่ดีคิดไม่ออกคิดได้แต่เรื่องดีๆถามว่าเอาไว้ที่ปากช่องจมูกก็มีสติไว้ที่เพลาตาฐานที่สองก็มีสติแล้วมันจะต่างกันยังไงต่างถ้าไว้ที่ฐานที่สองใจก็จะแวบหนีออกไปนอกกายช้าลงไปนิดหนึ่งช้ากว่าฐานที่หนึ่งถ้าเอาไปลึกถึงฐานที่สามจะหนีเที่ยวออกไปข้างนอกช้าลงไปอีกนิดยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ช้าลงไปเท่านั้นหรือลึกเท่าไหร่ก็อยู่ในใจนานเท่านั้นแล้วก็ใสเท่านั้นใสเท่าไหร่ก็เห็นความจริงของสรรพสิ่งมากเท่านั้นก็อยู่แค่นี้พอเห็นความจริงแล้วทั้งดั้งบวชทั้งด้านลบแม้กระทั่งของเวลาถ้าเห็นด้านบวกด้านลบของเวลาชัดของสิ่งอื่นก็เห็นชัดโดยไม่ยากจนเกินไปนี่คือเรื่องที่ลูกเอ้ยฝึกซะฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยมีลูกฝึกลูกมีหลานฝึกหลานอยู่ตัวคนเดียวฝึกตัวเองเข้าไปพ่อแม่เขาไม่ได้ฝึกให้เขามันจึงได้สะเทือนไปอย่างนั้นว่าเห็นอะไรแล้วมันอดสะเทือนไม่ได้ถ้าพ่อกับแม่คุณน่ะรู้หลักอย่างนี้สอนคุณตั้งแต่เล็กนะคุณจะไม่ต้องมาถามปัญหานี้กับหลวงพ่อหรอกเพราะฉะนั้นหลวงปู่นี่มาหยุดเป็นตัวสำเร็จไอ้ใจเอาไว้ในตัวนั่นแหละมันหยุดวุ่นวายแล้วถ้าหยุดที่ปากช่องจมูกก็ได้ระดับลึกเข้าไปอีกฐานที่สองก็ได้แต่ถ้าฐานที่เจ็ดนะเจ้าเป็นตัวสำเร็จอยู่ตรงนี้แต่จะหยุดได้หรือไม่ได้ง่ายยายบอกว่าสะอาดกับระเบียบถึงจะหยุดได้ง่ายถ้าสะอาดกับระเบียบไม่พอมันไม่หยุดให้คุณหรอกเพราะฉะนั้นตอนนี้นั่งมาก็เป็นปีๆแล้วมันไม่หยุดสักทีสะอาดและระเบียบยังไม่พออยู่แค่นี้ง่ายไหมตรวจสอบตัวเองแค่นี้เองฝากด้วย

เมื่อเจอพลังลบจากสังคมโซเชียลใจคนเราสะเทือนง่ายเพราะไม่ได้ถูกฝึกให้มีสติพอสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นแต่ต้องฝึกใจตัวเองให้หยุดนิ่งและอยู่ภายในเอาใจไว้ที่ฐานต่างๆทั้ง7ฐานคือทางเดินของใจหากเอาใจไว้ที่ฐานเหล่านี้ใจจะมีสติคิดไม่ดีไม่ออกและยิ่งวางใจลึกเข้าไปโดยเฉพาะฐานที่7ใจจะยิ่งนิ่งใสและเห็นความจริงของโลกทั้งด้านบวกและด้านลบได้ชัดขึ้นจึงไม่หวั่นไหวง่ายกับสิ่งกระทบจากภายนอกหัวใจสำคัญคือหยุดเป็นตัวสำเร็จให้ใจหยุดวุ่นวายอยู่กับตัวเองให้ได้และการหยุดใจได้ง่ายหลวงพ่อย้ำว่าต้องมีความสะอาดและความเป็นระเบียบทั้งภายในและภายนอกเพราะถ้ายังไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบใจก็หยุดนิ่งได้ยากสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องสังคมโซเชียลปล่อยพลังลบฮีลใจตัวเองอย่างไรที่หลวงพ่อทัตตชิวโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าเมื่อสังคมโซเชียลนะคะปล่อยพลังลบเยอะๆสิ่งสำคัญค่ะไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นนะคะแต่ให้กลับมาฝึกที่ใจตัวเองค่ะให้มีสติและหยุดนิ่งอยู่ภายในหลวงพ่อเมตตาสอนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเมื่อใจหยุดใจใสนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นความจริงของโลกได้ชัดขึ้นไม่หวั่นไหวง่ายกับสิ่งที่มากระทบใจในทุกๆวันค่ะรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างสะอาดเป็นระเบียบค่ะก็จะทำให้ใจเราเนี่ยสงบหยุดนิ่งได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ไปฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ท่านนึงนะคะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของ

ของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงค่ะลูกศิษย์ท่านนี้นะคะเดินทางบนเส้นทางธรรมผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาได้ความเป็นต้นแบบจากครูบาอาจารย์ในเรื่องของการจับประเด็นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

เวลาที่เราฟังธรรมะหรือเรื่องนึงค่ะลองถามตัวเองว่าถ้าจะกลับมาเล่าให้ตัวเองฟังอีกรอบนึงอะค่ะจะเล่าว่าอะไรถ้าเราจะต้องจดบันทึกให้ตัวเราเองในอนาคตอ่านอะเราจะจดบันทึกยังไงหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นจริงๆใหม่จริงๆเนี่ยค่ะก็เริ่มจากการจดบันทึกในสิ่งที่เราพอจะเข้าใจก่อนหนูเข้าใจทุกคนที่เริ่มต้นนะคะลองบันทึกในสิ่งที่เราพอจะเข้าใจก่อนแล้วพอเราบันทึกซ้ำๆทำซ้ำๆก็จะเริ่มเก็ตแล้วว่าสิ่งที่เราเข้าใจมันมากขึ้นจริงๆแล้วเราก็จะเริ่มจับประเด็นเป็นหัวข้อเป็นไมด์แมปในหัวเราได้แล้วพอเราเริ่มมีไมด์แมปในหัวเราแล้วอ่ะเราจะเริ่มมีภาพค่ะเราก็จะเริ่มอธิบายเป็นภาพได้อธิบายเป็นดีเทลได้อธิบายเป็นจนกระทั่งอธิบายเป็นภาษาพูดของเราได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเก็บธรรมะสิ่งนั้นเป็นความรู้ของเราได้แล้วก็สามารถเขียนให้คนที่มาอ่านเข้าใจได้ด้วยค่ะหนูเคยไปถามพี่คนนึงที่เขาดูชอบสรุปเรามากๆเลยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยากจะเข้าไปฟังหลวงพ่อมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยากจะเหมือนเข้าไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มากขึ้นเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเคยมีความรู้สึกว่าธรรมะเป็นของยากเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องยากเนี่ยค่ะแต่พอได้มาอ่านสรุปเราแล้วเขารู้สึกว่าอยากเป็นคนที่เอาตัวเองเข้าไปฟังบ้างอยากเข้าไปจดบันทึกแบบนั้นบ้างหนูก็เลยมีความรู้สึกว่านอกจากที่เราสรุปธรรมะแล้วมีคนแชร์แล้วมีคนอ่านแล้วเนี่ยสิ่งที่หนูประทับใจมากไปกว่านั้นคือเราสามารถทำให้คนน่ะสนใจธรรมะมากขึ้นเราสามารถทำให้คนอยากจะตั้งใจจดแบบเราบ้างอันนี้หนูว่าเป็นส่วนสำคัญที่หนูภาคภูมิใจมากๆเลยที่ทำให้คนอยากจะฟังธรรมะแล้วก็จดบันทึกค่ะหนูคิดว่ากำลังใจที่ดีของหนูคือการที่ได้ฟังแล้วนำมาใช้เลยค่ะสิ่งที่หลวงพ่อทัตตะนำมาเล่าให้พวกเราฟังอ่ะมันเหมือนท่านคิดมาแล้วอ่ะมันเหมือนท่านไต่ตรองมาแล้วว่าในอนาคตเรื่องนี้เกิดแน่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่านนำมาพูดแต่ละรอบอ่ะคือเรื่องที่ท่านคัดเลือกมาแล้วคิดมาแล้วแล้วทุกครั้งที่เราฟังแล้วนำไปปฏิบัติทันทีหรือว่าจดบันทึกทันทีไต่ตรองทันทีแล้วลองทำทันทีอ่ะมันค่อนข้างที่จะสอดรับกับเหตุการณ์ณปัจจุบันในตอนนั้นจริงๆกำลังใจก็เลยเกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำแล้วเห็นผลแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเรารับมือกับเหตุการณ์ได้ทันเวลาค่ะเหมือนช่วงนี้ท่านเทศเรื่องการปฏิสันถานเนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของ22เมษาหรือว่าช่วงนี้ท่านเทศเรื่องของการฝึกตัวมันก็เป็นช่วงที่เรากำลังมีกระแสทางพระพุทธศาสนาพอดีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนท่านคัดเลือกมาให้เราแล้วค่ะกำลังใจจะเกิดขึ้นตอนที่เราเอาธรรมะท่านมาปฏิบัติแล้วก็กำลังใจเกิดขึ้นทุกครั้งที่พอหนูได้ปฏิบัติแล้วเราได้ถ่ายทอดไปเล่าให้เพื่อนหรือว่าเล่าให้คนที่เราดูแลแล้วเขาเองก็อินแล้วก็สนใจใส่ใจทำเหมือนกับที่เราตั้งใจอะค่ะหนูคิดว่าหนูได้กำลังใจจากการฟังท่านเยอะมากๆค่ะ

สำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสุภาดาจิระวงศ์หรือน้องตุ๊บต้าบค่ะ The Sun of Peace รุ่นที่15วัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาได้มาแชร์ประสบการณ์การทำงานและความเป็นต้นแบบจากครูบาอาจารย์ค่ะซึ่งน้องตุ๊บต้าบเล่าให้ฟังว่านะคะได้เห็นความเป็นต้นแบบจากหลวงพ่อในเรื่องของการจับประเด็นค่ะซึ่งการจับประเด็นนะคะก็คือการจดบันทึกธรรมะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

จากการฟังเขียนสรุปแล้วก็ถ่ายทอดจนนำมาเป็นความรู้ของตัวเองแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยสนใจธรรมะได้มากขึ้นค่ะนี่แหละค่ะสิ่งสำคัญก็คือการนำธรรมะที่หลวงพ่อสอนนะคะนำมาปฏิบัติจริงก็จะเกิดกำลังใจเพราะว่าเห็นผลขึ้นในปัจจุบันค่ะถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ทำให้เราสามารถฝึกจับประเด็นและก็จดบันทึกธรรมะได้ง่ายขึ้นขอบคุณเทคนิคดีๆจากน้องตุ๊บตั๊บมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ธรรมะให้เราได้ฟังกันในครั้งหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวดีๆจากแขกรับเชิญท่านไหนกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: อย่าหายใจทิ้งเปล่าณลูกเอ๋ยออกเข้าเคยหยุดนิ่งดิ่งกลางศูนย์ก็ให้ทำอย่างเคยจักจำรูนบุญเพิ่มพูนทับทวีทุกวี่วันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์ของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีนัยยะบ่งบอกว่าเราพึงใช้วันเวลาที่ผ่านไปทุกลมหายใจเข้าออกให้เป็นไปเพื่อการฝึกใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งอันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของตัวเราเองนะคะแต่ก็มีบางท่านนะคะมักบอกว่าไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิยังไม่พร้อมรอให้ชีวิตลงตัวกว่านี้รอให้พร้อมซะก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมจะได้หมดกังวลแต่เรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่นะคะได้เมตตาให้ข้อคิดที่น่าสนใจไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การทำใจให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไม่จำกัดการเวลาและสถานที่ที่ตรงไหนที่เรานึกถึงพระรัตนตรัยสถานที่ตรงนั้นเป็นอริยะเป็นที่สว่างที่บริสุทธิ์เป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญกุศลขึ้นมาในใจของเราอย่าไปคอยความพร้อมแล้วจึงค่อยทำเพราะความพร้อมในโลกมนุษย์นี้หาได้ยากยิ่งความพร้อมอยู่ที่เราลงมือทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองทำทุกสิ่งควบคู่กันไปปัญหามีเราก็แก้งานในชีวิตประจำวันของเราก็ทำไปบุญก็ต้องสร้างสมาธิก็ต้องนั่งทำทุกสิ่งไปพร้อมๆกันอย่าไปคอยให้ทุกสิ่งพร้อมเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายและความพร้อมจริงๆหาได้ยากยิ่ง

ชมคะหลวงพ่อให้ข้อคิดไว้แล้วนะคะว่าความพร้อมอยู่ที่การลงมือทำอย่างต่อเนื่องเราไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อม 100% แล้วค่อยปฏิบัติธรรมเราพึงลงมือทำภารกิจควบคู่กับการฝึกใจให้หยุดนิ่งทำสองสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางสั่งสมความบริสุทธิ์ของใจจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นสรณะที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆ

เกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่ง
ทำควบคู่กันไปทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยู่กันทั้งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสใสบริสุทธิ์ตาไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอทั้งนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆ
ให้นานๆ

จนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจการนุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอนี่นิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวโตจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เพราะที่มีความสันโดษมักน้อยไม่คุกครีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเปิดตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้เอาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียง

ความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่า
แล้วก็มีอานุภาพมาก

ว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยนักเรียนจากทั่วประเทศค่ะได้ร่วมกันสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44รอบคัดเลือกระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการจัดสอบในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44รอบคัดเลือกระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน722,129 คนจาก 3,496 โรงเรียนซึ่งเป็นการจัดสอบรอบคัดเลือกโดยจัดสอบภายในโรงเรียนแบ่งประเภทการสอบเป็นระดับดังนี้ 1. ระดับอนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือธรรมะพื้นฐานและมงคลชีวิตบัณฑิตน้อยฉบับอนุบาลและฉบับประถม 2. ระดับประถมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาตอนปลายเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือมงคลชีวิตมงคลที่ 1-10 และกฎแห่งกรรมและ 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือมงคลชีวิตมงคลที่ 1-21 และกฎแห่งกรรมในส่วนของนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกระดับโรงเรียนจะได้เข้าแข่งขันการสอบระดับจังหวัดซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้ณศูนย์สอบประจำอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยมีซูเปอร์วิเซอร์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไปจัดสอบร่วมนำธรรมะไปสู่ใจเยาวชนสำหรับโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของชมรมพุทธศาสนากลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการศึกษามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะบทเรียนเรื่องมงคลชีวิต38ประการซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งในส่วนของการแข่งขันในระดับประเทศผู้ชนะเลิศจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการเข้าสอบชิงโล่พระราชทานโล่เกียรติยศจากผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า5ล้านบาททั้งนี้ทางโครงการมุ่งหวังว่าพลังความตั้งใจของนักเรียนทั่วประเทศในครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าวันธรรมชัยและฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยค่ะโดยภายในงานมีคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความปลื้มปิติซึ่งในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่พระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียจะได้เมตตานำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยรวมถึงคุณความดีและบุญบารมีที่ทุกท่านได้ร่วมการสั่งสมและสืบทอดพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นเข้าสู่พิธีสำคัญในช่วงสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าวันธรรมชัยฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียนำโดยประธานอัครบรมเศรษฐีคือกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริและคณะประธานพร้อมทางคณะเจ้าภาพผู้มี

จิตศรัทธาได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนับเป็นริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าที่สง่างามทั้งนี้คณะประธานก็ได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายยานพาหนะแก้วประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิริตกัลยาณมิตรนัชชาและกัลยาณมิตรวราเศษอินแกรมส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทราและกัลยาณมิตรวินเมฆพงษาธรพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำอาหารมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพเลื่อมใสค่ะช่วงบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อเป็นการน้อมนำแสงสว่างแห่งธรรมะมาไว้ภายในใจของผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันน้อมระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นหลักชัยและเป็นผู้นำในการเผยแผ่วิชาธรรมกายและสันติสุขภายในไปสู่ใจของทุกคนทั่วโลกพร้อมทางตั้งใจน้อมถวายบุญที่ได้สั่งสมมาตลอดถวายแด่หลวงพ่อด้วยความเคารพและกตัญญูกตเวทีค่ะจากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเพศัตประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒและกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสงบความศรัทธาและความปลื้มปิติสาธุชนจากหลากหลายเชื้อชาติได้มาร่วมกันทำบุญด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งพระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนให้มาร่วมกันสร้างความดีได้อย่างงดงามค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

9ศพตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกวีนาถุนชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องรักคนผิด

0: ณบ้านเศรษฐีแห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีผู้เป็นธิดาได้เจริญวัยเข้าสู่วัยสาวมีรูปโฉมงดงามยิ่งกว่าใครๆในหมู่บ้านล้วนเป็นที่หมายปองของชายที่พบเห็นมีชายมากมายมาสู่ขอธิดาผู้นี้จากเศรษฐีแต่ท่านก็ไม่ได้ยกให้ใครเนื่องจากไม่มีชายใดเป็นที่ถูกใจของธิดาผู้นี้เลย
1: ท่านเศรษฐียกธิดาผู้นี้ให้กับผมเถอะกระผมจะดูแลทนุถนอมน้องนางเป็นอย่างดีไม่ต้องให้ท่านเศรษฐีได้เป็นห่วงเลย
2: ลูกเอ๋ยมีชายมากมายมาสู่ขอเจ้าเจ้าจะเลือกคนไหนเป็นคู่ครองเล่า
3: เรื่องนี้ลูกให้พ่อกับแม่ตัดสินใจเถอะจ้า
0: เมื่อบุตรสาวยกให้ผู้เป็นบิดาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกคู่ครองเศรษฐีจึงได้เลือกบุตรชายเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคู่ครองบุตรสาวเมื่อถึงใกล้วันแต่งงานได้มีการนำโคอุสภราชมาตกแต่งด้วยเครื่องสักการะเมื่อธิดาสาวเห็นดังนั้นก็เกิดความสงสัย
3: แน่แม่นั่นชื่ออะไรอ่ะจึงได้เครื่องสักการะอย่างนี
4: ้ชื่อโคอุสภราชจ้ะคุณหนูดูที่หลังโคนี่สิจ๊ะมันใหญ่และนูนกว่าโคตัวใด
3: ๆถ้าอย่างนั้นโคตัวนี้คงเป็นใหญ่กว่าตัวอื่นๆใช่ไหมจ๊ะถึงได้ถูกเลือกให้เป็นโคอุสภราช
0: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาธิดาเศรษฐีก็เข้าใจว่าโคที่มีหลังโค้งนูนกว่าโคตัวอื่นคือโคที่เป็นใหญ่
3: โคที่เป็นใหญ่ในหมู่โคย่อมมีหนกที่หลังถ้าอย่างนั้นชายคนที่เป็นใหญ่กว่าใครๆที่หลังของเขาก็คงต้องมีหนกด้วยสินะ
0: วันหนึ่งขณะที่หญิงสาวลูกเศรษฐีกำลังเดินดูของในตลาดกับพี่เลี้ยงอยู่นั้นก็ได้บังเอิญเจอกับชาย

0: .com พันธิดาสาวก็เกิดรู้สึกถูกใจชายคนนี้มากมาย
1: เอ๊ะนั่นที่หลังของชายคนนั้นมีหนกนูนขึ้นมานี่นาบุรุษผู้นี้คงเป็นบุรุษอุศภราชเป็นแน่เราควรเป็นบาทบริจาริกาของบุรุษนี
0: ้คิดได้ดังนั้นนางจึงวางแผนหนีตามชายคนนี้ไปจึงใช้ทาสีไปบอกแก่ชายคอมว่าน
2: ี่นายธิดาเศรษฐีคนนั้นเขาเกิดใจรักคิดอยากจะไปกับท่านท่านจงไปรออยู่นะที่ท้ายหมู่บ้านในกลางดึกคืนนี้เถิดน่าจะหนีไปกับท่าน
3: โอ้ช่างเป็นบุญของเรายิ่งนักธิดาสาวคนนั้นช่างรูปโฉมงดงามยิ่งนักชายอย่างเราแม้แต่หญิงขี้ริ้วขี้เร่ก็ยังรังเกียจแต่ธิดานางนี้ทั้งรูปโฉมและฐานะก็ดีกลับมาชอบพอเราหากเราปฏิเสธก็คงโง่เต็มที
0: แล้วกลางดึกคืนนั้นธิดาสาวก็ถือเอาของมีค่าใส่ห่อผ้าแล้วปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักลงจากปราสาทหนีไปกับชายค่อมนั้น
1: รีบไปกันเถอะจ้ะพี่เดี๋ยวจะมีคนมาเห็นเสียก่อน
3: ได้สิจ๊ะรีบเดินตามพี่มาทางนี้เลยจ้ะจากนี้พี่จะอยู่เป็นคู่น้องเอง
0: รุ่งเช้าเมื่อเศรษฐีและภรรยารู้ว่าลูกสาวของตัวเองหนีไปกับชายหลังค่อมก็เสียใจต่อมาการกระทำของธิดาเศรษฐีนั้นได้ปรากฏกันในนครและหมู่ภิกษุ
4: โอ้โหลูกของพ่อทำไมเจ้าถึงได้คิดสั้นอย่างนี้ชายค่อมคนนั้นจะดูแลเจ้าได้อย่างไรกันโอ้ไม่น่าเลยลูกของเรา
0: ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมหยิบยกเอาเรื่องธิดาสาวของเศรษฐีหนีไปกับชายหลังค่อมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบถึงเรื่องที่ถกกันจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธิดาเศรษฐีนี้ไม่ใช่ปรารถนาชายค่อมในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนก็ปรารถนาเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีในตระกูลเศรษฐีตำบลหนึ่งเศรษฐีผู้นี้มีบุตรธิดาที่รูปโฉมงดงามนางเป็นที่รักและหวงแหนของเศรษฐีและภรรยามาก
4: ลูกเอ๋ยตอนนี้เจ้าก็โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วคงถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะมีคู่ครองดีๆสักคนหนึ่ง
1: แม่พ่อจ๊ะอย่าเพิ่งขับไล่ลูกให้ออกไปจากอกของพ่อกับแม่อย่างนั้นเลยลูกอ่ะอยากอยู่รับใช้ปรนิบัติพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้หรอจ๊ะ
0: บุตรีเศรษฐีเมื่อเจริญวัยเป็นสาวเต็มตัวผิวพรรณผุดผ่องหน้าตางดงามรวมทั้งฐานะร่ำรวยเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านด้วยเหตุนี้นางจึงเป็นที่หมายปองของชายโสดที่ได้พบเห็นทั่วพาราณสี
5: โอ้โหหญิงสาวนางนั้นเป็นลูกเศรษฐีสินะช่างงดงามดังคำร่ำลือจริงๆแค่เห็นเท่านั้นน่ะใจเรายังเต้นไม่เป็นจังหวะเลยหากได้ครองรักกันน่ะจะมีความสุขเพียงใดนะ
0: ด้วยรูปโฉมและฐานะจึงทำให้มีบุตรเศรษฐีมากมายเพียงหมั่นมาสู่ขอแต่ละคนล้นขนข้าวของเงินทองมากมายมาเป็นสินสอดแต่ก็ไม่มีใครที่ได้สมรักกับธิดาสาวเศรษฐีผู้นี้เลย
6: ท่านเศรษฐีได้โปรดยกลูกสาวของท่านให้กับเราได้ดูแลเถอะตั้งแต่เราได้พบกับนางเกิดความรักขึ้นเต็มหัวใจเราจะดูแลน้องนางเป็นอย่างดีไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังได้เลยนะท่านเศรษฐี
4: มีคนมาสู่ขอลูกมากมายลูกจะเลือกใครเล่า
1: ลูกไม่รู้หรอกจ้ะเรื่องนี้แล้วแต่ท่านพ่อกับท่านแม่เถอะจ้ะ
0: เมื่อลูกสาวไม่พอใจชายคนไหนเลยจึงเป็นธุระของเศรษฐีกับภรรยาที่ต้องคัดเลือกชายที่เหมาะสมกับลูกสาว

0: อง
1: เจ้าว่าเราจะเลือกชายคนไหนดีแต่ละคนก็ล้วนภูมิฐานมีฐานะแล้วก็มีความรู้กันหมดเลย
2: น้องว่าเลือกชายคนนั้นเถิดเขาดูเป็นผู้ใหญ่แถมมีฐานะมั่นคงด้วยคงเลี้ยงลูกเราให้มีความสุขได้
0: เศรษฐีและภรรยาได้เลือกชายคนหนึ่งในกลุ่มที่มาสู่ขอนั้นให้แต่งงานกับลูกสาวของตนโดยเห็นเป็นผู้มีความคิดดีประพฤติดีและมีฐานะการงานที่มั่นคงเมื่อเลือกชาย

0: เมื่อกำหนดวันกันแล้วธิดาเศรษฐีก็เห็นเครื่องสักการะสมณะของโคอุสภราชที่เรือนของตนก็แปลกใจ
1: สัตว์ตัวนี้ชื่ออะไรเหรอจ๊ะ
2: โคอุสภราชค่ะคุณหนู
1: โคตัวนี้ถูกยกให้เป็นโคอุสภราชนั่นก็คงเป็นเพราะว่าโหนกที่สูงนูนออกมานั่นน่ะสินะดูสิเมื่อได้เป็นโคอุสภราชโคตัวนี้ก็ได้ตกแต่งสวยงามสง่างามกว่าโคตัวใด
0: ๆวันหนึ่งในขณะที่ธิดาเศรษฐีเดินดูของในตลาดกับพี่เลี้ยงนั้นพรานสายตาก็เหลือบไปเห็นชายหลังค่อมที่เดินอยู่อีกฝากของตลาด
1: เอ๊ะนั่นชายคนนั้นมีหลังโหนกนูนเหมือนกับโคอุสภราชเลยนี่นาชายคนนี้คงเป็นบุรุษอุสภราชสินะหากเราได้ครองรักกับชายคนนี้เราคงจะมีความสุขแน
0: ่ๆธิดาเศรษฐีคิดได้ดังนั้นจึงได้วางแผนนัดแนะชายหลังค่อมให้หนีไปด้วยกัน
2: นี่แน่เจ้าคนหลังค่อมธิดาเศรษฐีคนโน้นเขาอยากหนีไปกับเจ้านางบอกให้เจ้าไปรอที่ท้ายหมู่บ้านด้านโน้นคืนนี้เจ้าจะว่าอย่างไร
3: อะไรนะท่านพูดว่าอะไรนะหญิงสาวคนนั้นน่ะเหรอถูกใจเราโอ้นี่คงเป็นบุญของเราแล้วสิธิดาเศรษฐีผู้เลิศเลอโฉมงามมาหลงรักเราเช่นนี้เราหรือจะปฏิเสธนางไปก็คงบ้าแล้วท่านจงไปบอกนางเถิดว่าเราจะรอนางขอให้นางมาครองรักกับเราเถิด
0: กลางดึกคืนนั้นเมื่อเห็นว่าพ่อกับแม่และคนรับใช้หลับกันหมดแล้วธิดาเศรษฐีก็แอบปีนลงมาจากหน้าต่างถือถุงผ้าที่ใส่ข้าวของเงินทองไว้และแต่งกายปลอมตัวเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาเพื่อไม่ให้ใครจำได้
1: แต่งตัวอย่างนี้คงไม่มีใครจำเราได้สินะคืนนี้เราจะได้ไปกับบุรุษอุสภราชแล้วดีใจจังเลยจะมีหญิงสักกี่คนนะที่โชคดีอย่างเรานะ
3: น้องรักของพี่หนีออกมาหาพี่ได้จริงๆด้วยนี่พี่ฝันไปหรือเนี่ย
1: ไม่ได้ฝันไปหรอกจ้าน้องจะได้ไปกับพี่จริงๆเราได้ไปกันเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อกับแม่จะตื่นแล้วก็ตามมาทันซะก่อน
0: ชายหลังค่อมกับลูกเศรษฐีเดินทางฝ่าลมหนาวในคืนที่หนาวเหน็บลมที่พัดแรงทำให้ทั้งสองหนาวสั่นลูกสาวเศรษฐีได้พบกับความลำบากเป็นครั้งแรกชีวิตไม่ได้มีความสุขดังที่เธอคิดไว
1: ้พี่จ๊ะทำไมมันหนาวเหลือเกินน่ะแล้วเราต้องเดินไปอีกไกลแค่ไหนละจ๊ะเนี่ยน้องเมื่อยแล้วนะหนาวด้วย
3: ทนเอาเถอะน้องเอ้ยอีกประเดี๋ยวก็คงเจอที่ที่เราจะพักพิงได้แล้วนะ
0: ทั้งคู่นั้นเดินทางกันตลอดคืนครั้งนั้นชายค่อมซึ่งถูกความหนาวเบียดเบียนตลอดคืนได้เกิดโรคลมกำเริบขึ้นในร่างกายเดินไปแทบจะไม่ไหวส่วนฝ่ายลูกสาวเศรษฐีก็ได้แต่ร้องไห้กับความลำบากแถมชายที่เธอคิดว่าเป็นบุรุษอุสภราชก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเธอได้เลย
1: พี่เป็นอะไรไปอ่ะน้องหนาวเหลือเกินเดินต่อไปไม่ไหวแล้ว
0: รุ่งเช้าเศรษฐีกับภรรยาเมื่อรู้ว่าลูกสาวหนีออกจากบ้านก็ตกใจสั่งให้คนใช้ในบ้านไปสืบข่าวคราวเมื่อรู้ว่าหนีไปพร้อมกับชายหลังค่อมก็รีบออกตามหาพร้อมกับบริวาร
4: โธ่ลูกของพ่อนี่เจ้าหนีไปไหนกันนะทำไมเจ้าถึงทำอย่างนี้ลูกของเรา
5: ลูกแม่ป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้อากาศหนาวอย่างนี้เจ้าจะทนอยู่ข้างนอกได้ยังไงกัน
0: ชายหลังค่อมเกิดทุกขเวทนาสาหัสล้มตัวลงนอนบนผืนหญ้าข้างทางขดตัวนอนหนาวสั่นฝ่ายธิดาเศรษฐีก็นั่งอยู่ที่ใกล้เท้าของเขานั่งร้องไห้
1: เราไม่น่าหนีพ่อกับแม่มากับชายผู้นี้เลยหนาวก็หนาวเดินจนปวดขาไปหมดแล้วดูสิชายคนนี้ก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เลย

0: เมื่อเศรษฐีตามมาจนพบลูกสาวเขาดีใจมากรีบเข้าไปกอดลูกสาวที่นั่งร้องไห้อยู่เอาผ้าห่มที่เอามาห่อตัวลูกรักไว้พร้อมกับปลอบประโลมจนลูกสาวดีขึ้นจึงไต่ถามเรื่องราว
1: ลูกเอ๋ยทำไมเจ้าถึงหนีมากับชายหลังค่อมผู้นี้ล่ะ
2: พ่อจ๋าลูกคิดว่าบุรุษผู้นี้คืออุศภราชจึงหนีมากับเขา
1: เรื่องนี้เจ้าคิดเองคนเดียวบุรุษเตี้ยค่อมผู้โง่เขานี้จะนำทางชีวิตเจ้าได้อย่างไรกันทำไมเจ้าถึงคิดว่าเขาคือบุรุษอุศภราชกันล่ะ
2: ลูกเห็นโคอุศภราชตัวหนึ่งก็คิดว่าโคเป็นใหญ่กว่าโคทั้งหลายมีหนกที่หลังแม้บุรุษก็มีหนกนั้นคงจะเป็นบุรุษอุศภราชลูกเข้าใจว่าชายค่อมเป็นบุรุษอุศภราชก็จึงรักใคร่แต่บัดนี้ชายค่อมผู้นี้นอนตัวงออยู่เหมือนคันพินที่สายขาดแต่มีร่าง
0: ครั้งนั้นเศรษฐีพาลูกสาวกลับบ้านและให้แต่งงานกับชายคนที่ตัวเองเลือกไว้ธิดาสาวจึงได้ใช้ชีวิตอยู่กับคู่ครองอย่างมีความสุขสืบมาพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าธิดาเศรษฐีในครั้งนั้นได้เป็นธิดาเศรษฐีในครั้งนี้ส่วนพระราชากรุงพาราณสีสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: นักเรียนกราบ
1: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่

0: ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
1: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะวันนี้เราก็มาเจอกันในช่วงเข้าพรรษาอยู่เนาะนี่เข้าพรรษามาเดือนกว่าแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษานี้เราก็คงให้โอกาสให้เวลากับตัวของเราเองในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของพรรษาวิสุทธิ์หรือพรรษาแห่งความบริสุทธิ์พรรษาแห่งการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงธรรมวันนี้ก็อยากจะได้นำเอาเรื่องราวที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหรือในพระไตรปิฎกมานำเสนอให้กับพวกเราอันนี้ตั้งหัวข้อไว้ดีมากเลยนะนักเรียนต้องคอยติดตามนะตั้งหัวข้อไว้มนุษย์ที่หายไปทีแรกว่าจะเอาสั้นๆ สักตอนเดียวแต่ดูแล้วคงจะได้หลายตอนพอสมควรเอาตอนสั้นๆ นะวันนี้ไปเจอกันตอนที่1แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวมนุษย์ที่หายไปนั้นก็ในช่วงนี้อยากให้เราได้ทบทวนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจากคุณครูแม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาของพวกเราวันนี้นำเสนอตอนจากดินเชิงตะกอนสู่การค้นพบเป้าหมายของชีวิตเดี๋ยวพวกเราได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้
2: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

การปฏิบัติธรรมนั้นก็ให้ทำแบบง่ายๆซึ่งครูไม่ใหญ่หลวงพ่อก็บอกหลักวิชาไว้หมดแล้วแค่เราไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องอ่านไม่ต้องเขียนเพียงแค่ทำใจนิ่งๆเฉยๆปล่อยวางทั้งหมดหยุดนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ดิ่งเข้าไปสู่ภายในเองถ้าทำอย่างนี้ใจมันก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายตัวเราก็จะรู้สึกพองโตขยายแล้วก็หายไปเลยจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเรานี่ไร้ตัวตนเหมือนร่างกายของเราคลื่นไปกับบรรยากาศแล้วใจของเราก็จะเบิกบานยังไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วในสุดความมืดภายในก็จะล่มสลายหายไปเมื่อความสว่างของความบริสุทธิ์ของใจเข้ามาแทนที่นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะดิ่งวูบกับภายในก็ถึงดวงธรรมก็ถึงกายภายในก็ถึงพระธรรมกายกันนะจ๊ะนี่แค่ต้องทำอะไรนิ่งๆโล่งๆว่างๆอยู่กับนิ่งเฉยๆอย่างมีสติและสบายเดี๋ยวความปรารถนาของเราก็จะสมหวังนี่เป็นกิจที่สำคัญนะจ๊ะที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขอันเป็นนิรันดร์ได้เพราะฉะนั้นให้มันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะจ๊ะฝึกทุกวันให้ติดเป็นนิสัยเหมือนเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเป็นอัตโนมัติเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนี้เมื่อไรที่มันเป็นอัตโนมัติแล้วเป็นอุปนิสัยแล้วสิ่งที่ยากมันก็ง่ายสิ่งที่ง่ายมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะจ๊ะสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้สิ่งที่คิดว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์ก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราสามารถทำได้ดังนั้นการนั่งธรรมะขึ้นอยู่ความตั้งใจจริงของเราต้องพิจารณาในการปฏิบัติทำให้ต่อเนื่องและใจจดจ่ออย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะแล้วก็ให้มันสังเกตว่าเราวางใจหนักไปไหมเบาไปหรือเปล่าหย่อนไปหรือเปล่าสังเกตนะจ๊ะต้องให้มีสติกับสบายอย่างสม่ำเสมอควบคู่กันไปเรื่อยๆให้เอาไปทบทวนกันเรื่อยๆนะจ๊ะพยายามท้อก็จะได้มีกำลังใจยามเบื่อหน่ายแล้วก็จะได้ขยันขึ้นมาวันคืนล่วงไปล่วงไปความเสื่อมร่างกายก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเสื่อมไปฟรีๆนะอย่าหายใจทิ้งไปเปล่าอย่ารับประทานอาหารไปฟรีๆเราจะต้องเอาพลังงานนั้นมาใช้สร้างความดีและมาฝึกฝนใจกันนะจ๊ะยิ่งเราตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกเขตในแล้วเราต้องมีใจเด็ดเดี่ยวกับการสร้างบารมีอันนี้สำคัญนะจ๊ะจะมาสังเงาะสังแงะไม่ได้ให้รู้ทุกการทำความละเอียดของใจให้เกิดขึ้นได้อย่าให้วันเวลาผ่านไป

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายปากหวานมาถึงหลวงพ่อที่เลิฟสุดหัวใจตอนจากคืนข้างเชิงตะกอนสู่การค้นพบเป้าหมายของชีวิตเปิดรายการเด็กเพลงนักบุญทักษิณจ้ะ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระวิสรุตสุวิมโรประธานสงฆ์ศูนย์วิทยาธรรมแก้วโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแปลว่าอะไรเนี่ยสุไหงเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยสุไหงโกลก
1: แปลว่าแม่น้ำครับใส่น้ำคดเคี้ยวครับ
0: อ๋อแม่น้ำที่คดเคี้ยวเนอะไงถึงจะโกลกเนอะ

0: หล่อซะด้วยนะแล้วพ่อครับหากถามว่าชีวิตพระของผมเริ่มต้นเมื่อไหร่หลายคนอาจจะนึกว่าเป็นวันที่ผมอุปสมบทแต่สำหรับผมแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ14ปียังไม่ได้บวชคืนในคืนวันหนึ่งที่วัดแห่งหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นมหาลัยปีสองม.สองอ่ะ
1: ม.สองครับมัธยมคร
0: ับ อ๋อไม่ใช่มหาลัยเหรอที่จังหวัดพัทลุงเข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดหนองปดคืนที่สองท่ามกลางความมืดสนิทและเสียงจิ้งหรีดร้องระงมโอ้โหบรรยายบรรยากาศดีกลางคืนมืดสนิทนะเสียงจิ้งหรีดร้องระงมผมเห็นพระอาจารย์รูปหนึ่งนั่งสมาธินิ่งสนิท

นิทอยู่บนศาลาตั้งศพ ข้างๆคือเชิงตะกอนเผาศพ เย็นเยียบกลิ่นควันธูปยังอ้อยอิงอยู่ในอากาศ ใจผมตรงนั้นสั่นทั้งกลัวทั้งทึ่งปนกันคำถามแรกที่ผุดขึ้นคือนั่งสมาธิตรงนี้แล้วจะได้อะไร แต่คำตอบที่ใจผมตอบกลับมาเอง คือชีวิตพระช่างสง่างามเหลือเกินโอ้เข้าใจตอบนะเท่สุดๆไปเลยโอ้สุดยอดเลยสุดท้ายความทึ่งก็ชนะความกลัวไอ้แบบขาดลอยจนผมตั้งจิตปณิธานว่าสักวันหนึ่งผมจะบวชพอกลับถึงบ้านผมรีบวิ่งไปบอกโยมแม่ทันทีเลยแม่ครับผมจะบวชจ้าโอ้เดี๋ยวแม่ตอบสวนกลับมาเบาๆแต่หนักแน่นว่าครับเรียนให้มันจบก่อนแล้วค่อยบวชจ้าโอ้ตอนนั้นผมยังไม่รู้จะหาคำคมใดมาทัดทานเลยได้แต่เก็บความฝันไว้ใส่กระเป๋าไว้ก่อนกว่าจะรู้ความจริงก็ตอนโตแล้วครับเพราะภายหลังแม่มาเฉลยทีหลังว่าแม่น่ะลูกถ้าลูกบวชวันนั้นลูกคงไม่สึกแน่แม่นแบบไม่ต้องดูดวงเลยครับความตั้งใจนั้นไม่เคยจางหายยิ่งศึกษาวิถีชีวิตพระก็ยิ่งมั่นใจว่านี่คือเส้นทางที่อยากเดินไปตลอดชีวิตสาธุจ้ากระทั่งอายุ20ปีจุดพลิกผันครั้งที่สองก็มาเหยียดผมประสบอุบัติเหตุรุนแรงเลือดคั่งในสมองต้องผ่าตัดฉุกเฉินแบบแข่งกับเวลาระหว่างพักฟื้นลืมตาขึ้นมาก็เจอพระภิกษุสามรูปยืนสงบนิ่งอยู่ปลายเตียงผมก็ยังงงๆถามโยมแม่ว่าแม่นิมนต์พระมาเลยครับโยมแม่ถึงกับขนลุกสู้ทั้งตัวเพราะตอนนั้นท่านไม่เห็นพระสักรูปเลยสักนิดโยมแม่ไม่เห็นแต่ตัวท่านเห็นแต่ก็ยังฝืนใจตอบทั้งที่มองไม่เห็นใช่แม่นิมนต์พระมาสวดให้พรลูกโอ้โหสุดยอดนะนี่โอ้เรียกว่าทันเงินผมจะ

ที่นั้นผมก็พูดขึ้นทันทีว่าสงสัยพระท่านยังไม่อยากให้ผมตายคงอยากให้ผมบวชก่อนไม่นานหลังจากนั้นเดี๋ยวแม่ก็พาไปพบผู้นำบุญท่านหนึ่งซึ่งกำลังตามหาชายหนุ่มก็เริ่มโครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปพอดีพอดีนี่นะพอได้ยินคำว่าบวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านนั้นแหละครับเดี๋ยวแม่ตัดสินใจแทบต้องคิดเลยว่าลูกชายคนนี้ต้องบวชที่นี่ตอนแรกผมคิดเพียงว่าอยากบวชพระแต่พอก็สู่ระบบฝึกอบรมของวัดพระธรรมกายเข้มข้นราวกับค่ายทหารบวชขับได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาผ่านหน้าจอดีมซีทุกวันชีวิตผมก็เปรียบเสมือนดอกบัวโอ้สวยงามเลยเนาะที่เคยจมอยู่ในโคลนตมค่อยๆโผล่พ้นน้ำขึ้นมาครับธรรมะหลวงพ่อค่อยซึมซับเข้าสู่หัวใจนี่ก็ให้กำลังใจคุณผู้ใหญ่หลวงพ่อไม่ได้อยู่แค่บนหน้าจออีกต่อไปแต่ย้ายเข้าไปอยู่ในหัวใจผมเรียบร้อยแล้วครับแล้วพ่อทำให้ผมเข้าใจว่าการบวชไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อความสงบส่วนตัวแต่คือการที่ชีวิตสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ระหว่างอบรมผมก็โทรกลับไปเล่าธรรมะและว่าหลวงพ่อโยมแม่ฟังอยู่เสมอดีจังเลยเนาะโอ้เนี่ยให้แสงสว่างจนโยมแม่เลิกวายมุขทีละอย่างหันมาสร้างบุญก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำบุญนักสร้างบารมีหัวใจเกินล้านแล้วครับวันนั้นผมจึงรู้ว่าหลวงพ่อไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตผมแต่เปลี่ยนทั้งครอบครัวและเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตผมไปตลอดกาลนี่โยมแม่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาเป็นผู้นำบุญครับหลังจบโครงการอบรมบทหมู่หนึ่งแสนรูปผมตั้งใจใช้ทุกวันในร่มกาสาพัดให้คุ้มค่าที่สุดรับหน้าที่ทั้งงานหัวหน้าโครงการอบรมบทกาแก้วหนอนดูแลพระบวชใหม่และชวนน้องชายแท้ๆเข้ามาบวชด้วยครับทุกภารกิจสอนผมว่าพระแท้ไม่ได้วัดกันที่อายุพรรษาแต่วัดกันที่หัวใจที่ฝึกแล้วเพื่อส่วนรวมปี2554ผมรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการบริการแก้วนอ่อนเป็นงานบุญแรกในชีวิตครับนี่จ้าภาพเป็นความภาคภูมิใจในอดีตเมื่อผมได้ชวนน้องชายมาบวชอยู่ในเพศสมณะนานถึง5พรรษาครับโอ้ก็เริ่มกันตั้งแต่ยังตัวเล็กๆเนี่ยแล้วก็ชวนกันมาบวชเลยนี่จ้าโอ้นี่พี่ชายชวนน้องชายเนาะเปิดเพลงนี้เลยจ้ะจะเป็นพระแท้จ้ะ

0: ช่วงหนึ่งผมได้รับหมายเรียกเกณฑ์ทหารก็ได้จับสลากผมหลับตาอธิษฐานกับหลวงปู่แน่ๆว่าอาจจะต้องการให้ลูกสร้างบารมีในเพศบรรพชิตขอให้ลูกได้ใบดำพอเปิดมาเป็นใบดำจริงๆผมนี่ปลื้มยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ครับยิ่งมั่นใจว่าชีวิตนี้โกอุทิศให้พระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังมาบวชได้สามพรรษาเดี๋ยวแม่ป่วยเป็นมะเร็งผมรวมพลังบุญทุกบุญที่มีทั้งบุญบวชบุญสร้างองค์พระบุญปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตส่งให้แม่ทุกวันไม่ขาดเลยไม่นานอาการท่านก็ดีขึ้นจนหายจากโรคร้ายอย่างน่าอัศจรรย
1: ์
0: เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผมเชื่อมั่นหมดหัวใจว่าบุญมีจริงและใจหยุดนิ่งคือแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหตุการณ์ที่โยมแม่หายจากโรคร้ายอย่างน่าอัศจรรย์ครั้งนั้นทำให้ผมช่วยในบุญเพิ่มขึ้นอีกมากเลยครับนี่เนาะ

ต่อมาผมได้รับมอบหมายจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเซโถไหนอ่ะองค์นี้เหรอประธานศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสเนี่ยบ้านลมเย็นเนาะให้ไปประจำที่ศูนย์กระวิทย์แก้วสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ใต้สุดๆของประเทศครับการสร้างบารมีในพื้นที่ปลายด้ามกวานไม่ใช่แค่งานเผยแผ่ธรรมะแต่คือการสร้างบารมีที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันยิ่งอยากใช้เวลาที่มีสร้างบารมีให้เต็มที่ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับพอไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนาะให้ทุกอย่างการเป็นการการสั่งสมบุญถวายแด่พระพุทธศาสนาอย่างสุดหัวใจครับพอเข้าพรรษาที่7ผมก็อบรมเตรียมเจ้าอาวาสตั้งใจทำการบ้าน10ข้องหลวงพ่ออย่างจริงจังประคองใจนึกถึงองค์พระในทุกอริยบทจนวันหนึ่งองค์พระภายในก็ปรากฏขึ้นอย่างแจ่มชัดนี่ขอแค่ขอให้นึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราเนาะองค์พระภายในก็ปรากฏขึ้นอย่างแจ่มชัดสว่างสวยมั่นคงความสุขที่เกิดขึ้นไม่อาจเปรียบกับสิ่งใดๆในโลกใบนี้ผมจึงเข้าใจแก่นแท้คำสอนหลวงพ่อที่ว่าความสำเร็จของสมาธิไม่ได้เริ่มตอนหลับตาแต่เริ่มจากการรักษาใจให้

0: นิ่งตลอดทั้งวัน
1: สา
0: ผมยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนคือเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงจึงตั้งบริจาครักษาพระทั้งภายนอกและภายในทำงานหยาบและงานละเอียดควบคู่กันไปจ้ะถูกหลักวิชาจ้ะนี่คือหนึ่งนอกหนึ่งในจ้ะ

พอจบหลักสูตรเตรียมเจ้าอาวาสสามารถมอบตำแหน่งพระอาจารย์สองศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมโฉนดที่ดินสี่ไร่ให้ทันทีนี่เนาะก่อนหน้านี้เราเช่าตึกตั้งเป็นศูนย์อยู่ครับบอกครับที่ดินสี่ไร่นี้เขียวชอุ่มชุ่มฉ่ำด้วยป่าและชุ่มฉ่ำด้วยความว่างเปล่าใช่ไงครับนี่ก็เป็นสำราญบุญสร้างเจ้าภาพถวายดีในบนสี่ไร่ไปสร้างศูนย์วิทยาธรรมแก้วโกรกครับ

0: จากพื้นที่ว่างเปล่าผมก็จัดพิธีทอดพระป่าขึ้นสร้างกุฏิห้องน้ำและหอฉันครับนี่โอ้ดีจังสาธุผมเริ่มลงพื้นที่ก็หาชาวบ้านทุกหมู่บ้านเพื่อเชิญชวนมาสวดมนต์นั่งสมาธิและอบรมเยาวชนพร้อมเปิดเส้นทางบิณฑบาตและจัดกิจกรรมต่างๆและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องครับโอ้สุดยอดเลยถือว่าหัวใจยิ่งใหญ่มากเลยเนาะในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอย่างนั้นผมได้ริเริ่มเส้นทางบิณฑบาตและชวนชาวบ้านในหมู่บ้านมาสวดมนต์นมัสการฟังธรรมกันทุกวันครับโอ้ดีมากเลยสุดยอดเลยโอ้เอ๊ะแล้วมีพระกี่องค์จ๊ะ
1: ตอนนี้มี8รูปครับ
0: นี่เทศสอนศีลธรรมในโรงเรียนสาธารณจัดอบรมเยาวชนก็คุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนโอ้ดีจังดีจังดีจังสาธุจ้ะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาทั้งศูนย์ก็จุดจะพิธีจุดโคมประทีปและเวียนประทักษิณครับดีจังเลยดีจังโอ้สาธุสาธุทั้งศูนย์ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และมอบให้ชาวบ้านใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้

0: แม้แต่ชาวพุทธในรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียก็ยังรวมตัวกันข้ามพรมแดนมาร่วมบูชาข้าพระที่ศูนย์เป็นประจำดีจังเลยมากันเยอะไปจ้ะข้ามแดนมาเนี่ย
1: ก็ประมาณ30ท่านได้ครับ
0: สิ่งที่แท้ผมยิ่งมั่นใจว่าธรรมะไม่มีพรมแดนถ้าใจคนพร้อมรับแสงสว่างพระธรรมย่อมเดินทางไปถึงได้เสมอโอ้ดีจังนี่จะทุกวันพระเจ้าบ้านในรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียพร้อมใจมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนับบ้านกับมิตรอย่างสม่ำเสมอครับโอ้ดีจังดีจังสาธุจ้ะน่าจะการเผยแผ่ผมยังได้ทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการจะได้รับความไว้วางใจทำหน้าที่และการดำเนินการจากคณะเบอร์ยี่งอบาเจาะยี่งอบาเจาะสาธุจ้ะช่วงหนึ่งผมส่งผลการปฏิบัติธรรมถวายหลวงพ่อและได้รับอุปกรณ์มาว่าให้อาราธนาพระที่ได้ไปช่วยแผ่นดินตรงนั้นและทำที่ตรงนั้นเป็นที่ปฏิบัติธรรมว่าตลาดนี้กลายเป็นเข็มทิศชีวิตผมตั้งแต่นั้นมาผมยึดคำสอนละเอียดแล้วงานเสร็จไวเป็นหลักทำงานเราทุกครั้งที่ใจหยุดนิ่งงานยากก็กลายเป็นง่ายจ้ะเนี่ยจำประโยคนี้ไว้ให้ดีแล้วกันทุกครั้งที่ใจหยุดนิ่งงานยากก็กลายเป็นง่ายนะจ้ะอุปสรรคกลายเป็นบทเรียนและผู้มีบุญก็ค่อยๆกลับมาช่วยงานอย่างน่าอัศจรรย์ครับ
2: สาธุ
0: นี่จ้ะหลวงพ่อครับเมื่อมองย้อนกลับไปทุกเหตุการณ์ตั้งแต่คืนข้างเชิงตะกอนอุบัติเหตุเฉียดตายเสียงระเบิดที่ปลายด้ามขวานอีกจนถึงวันค้นพบองค์พระภายในหรือเป็นบททดสอบที่หล่อหลอมผมให้พร้อมสำหรับภารกิจในวันนี้สาธุจ้าบุญที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิตผมคือการได้มีหลวงพ่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต
2: สาธุ
0: ฟังเพลงดีกว่า

0: โอ้สาธุสาธุสาธุผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเปลี่ยนเด็กบ้านนอกคนหนึ่งให้คนพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจผมขอที่ทุกลมหายใจรักษาความเป็นพระแท้ดีจ้าสาธุจ้าสร้างบารมีตามรอยหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดจนทำกลาผมและทีมงานขอน้อมบุญกุศลทั้งหมดถวายแด่หลวงพ่อสาธุขอหลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเป็นหลวงพ่อร่มใสเป็นแสงสว่างนำทางลูกๆทุกคนได้สร้างบารมีตามรอยหลวงพ่อไปตลอดนานเท่านาน
1: สาธ
0: ุกับผมเลิฟและเคารพหลวงพ่อสุดใจครับโอ้โหหวานนิ่งเลยนะรักหลวงพ่อล้นใจโอ้โหหวาน

ก็เราได้ติดตามเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตผ่านการทบทวนจากคุณครูไม่ใหญ่ช่วงนี้เราก็คงจะได้ติดตามกันเป็นภาพเป็นเสียงอะนะ ก็คงจะได้ติดตามกันยาวนานกันต่อไปเอาละวันนี้เราก็กลับมาถึงในช่วงที่สองของเรานี้ก็คือได้ขยายความเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตั้งหัวข้อเอาไว้ตั้งแต่เริ่มรายการว่าเรื่องมนุษย์ที่หายไปตอนที่หนึ่งคือที่นำมาเรื่องนี้มาก็เพราะว่าในช่วงตั้งแต่น่าจะตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะโควิด-19 ผ่านมาเนี่ย

เราจะเห็นทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยจากน้ำมือมนุษย์ภัยจากอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยทั้งอัคคีภัยอุทกภัยหรือจะเป็นเรื่องราวของการทำสงครามการเข็นการฆ่าอะไรกันต่างๆมากมายก่ายกองซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์นั้นสูญหายไปหรือตายไปเป็นจำนวนมากคราวนี้ภัยพิบัติเหล่านี้ถ้าเรามองตามวัฏจักรก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานี่ก็คงจะมีกันมายาวนานแต่ได้ยินทุกอย่างมันมีเหตุนะมีเหตุซึ่งวันนี้จะได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างไรและมนุษย์ที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปอยู่ตรงไหนมันจะกลับมาไหมนะก็มาดูกันในเรื่องราวกันเรื่องนี้เรื่องนี้นั้นมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุฬานะอังคุตตรนิกายเอกทุกขติกนิบาตปโลกสูตรปโลกสูตรจริงๆถ้าแปลจากความหมายของพระสูตรนี้จะเรียกว่าความเป็นไปของโลกแต่ท่านขยายความว่าด้วยเหตุทำให้จำนวนมนุษย์มีน้อยลงจำนวนมนุษย์มีน้อยลงนะครั้งนั้นพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งก็คือพราหมณ์เศรษฐีเป็นพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่จริงคำไปยันใหญ่เอาไว้เนี่ยเขาก็จะมีคำเฉพาะของเขาว่าเข้าไปแล้วได้

มีซ้ำๆกันหลายๆพระสูตรท่านก็เลยตัดออกไปเหลือเป็นว่าเอาไปยันใหญ่ให้รู้กันก็แล้วกันว่าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มีที่นั่งอยู่ที่อันเหมาะอันสมพระมหาสารนั้นนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ฟังมาแต่พราหมณ์ผู้เป็นบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์ซึ่งกล่าวอยู่ว่าทราบมาว่าในการก่อนโลกนี้หนาแน่นไปด้วยมนุษย์เหมือนอเวจีมหานรกหมู่บ้านตำบลชนบทและเมืองหลวงมีทุกระยะไก่บินตกท่านบอกว่าเนี่ยท่านได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนรุ่นเก่าๆแก่ๆอาจารย์ของอาจารย์ต่างๆเนี่ยบอกกันมาต่อๆว่าแท้ที่จริงโลกใบนี้ในยุคนั้นยุคก่อนนู่นนะผู้คนมันมีมากมายหลายกองเหลือเกินมีมากขนาดไหนท่านเปรียบเทียบบอกมีมากจนกระทั่งเหมือนอเวจีมหานรกนั่นแสดงว่าเขารู้ว่าอเวจีมหานรกมีสัตว์นรกมันเยอะมากมนุษย์ในยุคนั้นเยอะนะแล้วก็ท่านบอกว่าขนาดว่าไก่บินไปตกที่หนึ่งก็เป็นหมู่บ้านบินไปตกอีกที่หนึ่งก็เป็นตำบลเป็นชนบทเป็นเมืองหลวงเนี่ยคือทุกๆไก่บินตกไปเนี่ยก็จะมีชุมชนเกิดขึ้นเอาไก่ที่มันแข็งแรงที่สุดมันจะบินได้กี่เมตรเนาะเอาสมมติว่าไก่มันบินได้แบบเต็มที่เลยนะเอาท่านก็ไม่ได้บอกว่าไก่สายพันธุ์ไหนอาจจะบินได้5กิโลเมตรคงไม่ถึงมั้งนะไก่น่าจะบิน5กิโลเมตรเอาไว้ว่า2กิโลเมตรนั่นแสดงว่าทุกๆ2กิโลเมตรเราตีคำนวณจะมีหมู่บ้านเกิดขึ้นจะมีตำบลจะมีโอ้โหผู้คนมากมายขนาดนั้นในยุคนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยคือถ้าเทียบในยุคปัจจุบันนู้นนะท่านบอกยุคปัจจุบันที่ท่านอยู่เมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยมันก็ยังมีน้อยหมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทคือมันล่อยหลอลงไปมากเหลือเกินไอ้เมืองที่มันเคยใหญ่ๆโตๆก็อาจจะเหลือเป็นเมืองร้างเมืองเล็กๆลงไปหรือหมู่บ้านต่างๆมันก็สูญหายไปหายสาบสูญไปต่างๆทั้งตำบลทั้งเมืองหลวงทั้งชนบทพวกนี้มันหายไปไหนหมดเกิดความสงสัยแล้วว่าไอ้สิ่งที่ได้ฟังข้อมูลที่ฟังมาก่อนมันเป็นเรื่องจริงไหมก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์มนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมนี่เราดูนะยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบทำถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยทำผิดมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบทำถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยทำผิดต่างหยิบฉวยสัตราวุธอันคมเข็นฆ่ากันและกันอันนี้ท่านมาขยายความเพิ่มเติมให้อันนี้เป็นการขยายความของทางด้านของอรรถกถานะท่านก็ขยายความว่าไอ้คำว่ายินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมหมายถึงความยินดีในบริวารของคนอื่นนั่นก็แสดงว่าการที่เราอยากได้บริวารอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้สิ่งของอยากได้ของคนอื่นเนี่ยถ้าเรียกเป็นความยินดีที่ไม่ชอบธรรมเดี๋ยวเราฟังต่อไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าไอ้ทำไมท่านเน้นถึงเรื่องของการยินดีบริวารซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาหรือเป็นการเอามาใช้แรงงานทาสแรงงานอะไรต่างๆพวกนั้นเยอะแยะมากมายในยุคนั้นนะสองความโลภที่ไม่สม่ำเสมอหมายถึงความโลภที่เกิดขึ้นเฉพาะในวัตถุที่ผู้อื่นครอบครองหวงแหนนี่มันจะมีคือแย่งชิงทรัพยากรถ้าโดยความหมายนี้อย่างแรกคือแย่งชิงทรัพยากรบุคคลคือแย่งชิงตัวคนกันสองแย่งชิงทรัพยากรที่เป็นวัตถุธาตุหรือทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองต่างๆสามประกอบด้วยความผิดหมายถึงอะไรหมายถึงเสพวัตถุที่ไม่เหมาะสมได้แก่เสพวัตถุอื่นจากวัตถุที่ชาวโลกยอมรับคำว่าเสพหมายถึงว่าใช้ในสิ่งที่มันไม่น่าใช้หรือว่ากินในสิ่งที่มันไม่น่ากินคำว่าเสพตัวนี้มันไม่ได้ถึงว่าเป็นการเสพยาอะไรต่างๆพวกนั้นแม้ตัวนี้ก็ยังจัดเข้าประเภทนี้

เหมือนกันนะคือสิ่งที่เขาไม่ได้เอามาให้เสพไม่ให้กินก็พากันไปเสพไปกินไปดื่มไปเล่นต่างๆเหล่านี้คราวนี้เมื่อมีการทั้ง3ประการเนี่ยพออยากจะได้ทรัพยากรบุคคลพออยากจะได้ทรัพยากรที่เขามีอยู่ในประเทศนั้นๆหรืออยากจะบำรุงบำเรอตนเองโอ้โหเขาให้กินให้ชีวิตอยู่รอดเพื่อจะได้มีเรี่ยวแรงในการสั่งสมความดีก็เอามากินบำรุงบำเรออะไรมากมายไก่กองจนกระทั่งเกินความจำเป็นพอมีเหตุการณ์อย่างนี้ท่านถึงบอกว่าก็ต่างหยิบฉวยสัตราบุตรอันคมเข็นฆ่ากันและกันคือในยุคก่อนนั้นเข็นฆ่าเนี่ยเขาไปยึดไปทะเลาะกันก็หนึ่งละไปเอามาเป็นทาสเอามาเป็นแรงงานส่วนหนึ่งก็คือเกณฑ์คนเขาเรียกเป็นเฉลยศึกเนี่ยนะสองก็คือเอาทรัพยากรเผาเอาทรัพยากรเอาทรัพย์สินเงินทองเอาข้าวของช้างม้าบัวควายต่างๆก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นการทำการยุทธการสงครามในยุคนั้นเมื่อทั้ง3ข้อเนี่ยมันจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการเข่นฆ่าด้วยการหยิบฉวยอาวุธอันคมเข่นฆ่ากันและกันก็เลยอยากนำยกตัวอย่างมาให้ดูว่ามนุษย์นี่มันเข่นฆ่ากันแบบโอ้โหมหาศาลนะเนี่ย5สงครามประวัติศาสตร์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนี่เอามาจากข้อมูลในเว็บไซต์สนุก .com เนี่ยนะดูที่ว่า5สงครามเราคำนวณดูว่ามันเข็นฆ่ากันเนี่ยตายไปกี่ล้านคนแล้วเฉพาะเอาตัวอย่างย่อๆมานี่นะ5สงครามที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดโดยอ้างอิงจากงานวิจัยทางประวัติศาสตร์และฐานข้อมูลสากลอันดับหนึ่งก็คือสงครามโลกครั้งที่2ในปีคศ1939ถึง1945ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ 70-85 ล้านคนโอ้โหดูนะดูดิมันก็แปลกเนาะมันก็ไม่ได้เอาไปกินนะมันก็ไม่ได้เอาไปกินมันก็ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปนะเอ๊ะมันเข็นมันฆ่ากันทำไมอันนี้มันก็น่าคิดนะบางทีบางคนไม่มีความอาฆาตมาดร้ายมีความเข็นไม่แค้นคาดอะไรกันเลยนะนอนหลับสบายสบายอยู่เอ้าถูกระเบิดตูมตายเลยดูดิเนี่ยฆ่ากันไปถึง 70-85 ล้านคนสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครอบคลุมหลายทวีปและเกี่ยวข้องกับหลายประเทศส่วนใหญ่ของโลกความสูญเสียไม่ได้จำกัดแค่ในสนามรบแต่รวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การทิ้งระเบิดเมืองและการใช้อาวุธนิวเคลียร์ตัวเลขผู้เสียชีวิตส่วนมากเป็นพลเรือนก็ดูดิไอเราก็ไม่รู้อินโนอินเดเนาะคนในยุคนั้นน่ะอย่างที่บอกหลับสบายสบายอยู่เอาตูมเดียวเอาไปทั้งครอบครัวก็มีไปทั้งเมืองก็มีนี่ครั้งใน5ครั้งเนี่ยนะครั้งเนี้ยถือว่าสูญเสียมากที่สุดแล้วก็คือ 70-85 ล้านคนอันนี้เฉพาะที่มีบันทึกไม่ได้ย้อนกลับไปก่อนนู้นอีกนะ2การลุกรานของมองโกลคริสต์ศตวรรษที่13ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ 30-40 ล้านคนการขยายอำนาจของจักรวรรดิมองโกลภายใต้การนำของเจงกิสข่านและผู้สืบทอดทำให้เมืองใหญ่หลายเมืองหลายแห่งในเอเชียและตะวันออกกลางถูกทำลายล้างอย่างหนักนับเป็นหนึ่งในการพิชิตดินแดนที่รุนแรงที่สุดในยุคกลางโอ้โหนี่หล่อลงมาขั้นที่2เนี่ยหมดกันไปอีก 30-40 ล้านเดี๋ยวเราเอา80ล้านโดยเฉลี่ยเอา80ล้านมาบวกกับ40ล้านนี่หมดไปแล้ว120ล้าน120ล้านนี่มันเยอะกว่าเมืองไทยทั้งประเทศแล้วนะดูฆ่ากันขนาดนี้เลยเนาะมนุษย์แปลกดีจังฆ่ากันทำไมนะน่าคิดนะเพราะยังไงเนี่ยที่3ข้อที่บอกนั่นไงเพราะอยากได้ทรัพยากรมีความโลภไม่อยากได้ทรัพยากรเขาอยากได้บุคลากรเขาอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้

แรงดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วก็ปรึกษาหรือศึกษาด้วยว่ามันเราไม่สมควรที่จะเอาไปเข็นไปฆ่ากันอย่างนั้นดังนั้นบางคนไปศึกษาแล้วไปเอากลยุทธ์ของเขามาอะไรมาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันว่ามันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องราวที่อันนี้ความเห็นส่วนตัวหลวงพี่ไม่ได้ไปอ่านไปศึกษาเพราะบางคนชอบไปเอาอะไรนะกลยุทธ์ของสามก๊กอะไรต่างๆพวกนั้นนะเพราะมันเป็นฆาตกรไงวางแผนฆ่ากันนะถ้าจะเอามาเป็นแม่แบบต้นแบบทำไมไม่เอาไปเอาประวัติพระอรหันต์อสีติ80นู่นหรือประวัติของการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแม่แบบบางคนไปเอาเรื่องราวของพวกนี้มาคือว่าจริงๆเราไม่เคยอ่านนะไม่เคยศึกษาไม่ความรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะเราจะไม่ต้องไปเอาประวัติของฆาตกรมาเป็นแม่แบบบางคนเอามาบอกมาสอนมาเล่ามากล่าวกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอันนี้มันก็น่าจะศึกษาเป็นแค่ประวัติว่าโอ้โหมันวางแผนฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอบางคนยิ่งไปชื่นชมมนุโมทนาบาปกว่าเขาไปอีกนะโอ้เมืองนี้ยกไปฆ่าเมืองนู้นได้มากโอ้มันสะใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วจะเป็นบาปติดตัวเราไปดังนั้นให้เห็นว่าโอ้ฆ่ากันไปหมดแล้วก็มีรวมผลไปถึงการกดอยากและโรคระบาดถึง30-40ล้านคนมาครั้งที่4เนี่ยสงครามโลกครั้งที่1ในคศ1914-1918ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ 15-20 ล้านคนเนี่ยเบาลงมานะแต่ลองระบวกดูดิว่าจากประมาณ80มา40 120บวกอีก40เป็น160บวกอีก20อ่ะเนี่ยเป็น180ล้านก็ไปแล้วนะมหาศาลนะนี่ถ้าเกิดเอาศพมาเรียงกันนี่แผ่นดินไทยจะพอวางไหมเนี่ย180ล้านครบ180ล้านศพนะอันนี้เฉพาะแค่4ครั้งเนี่ยจุดเริ่มต้นจากความตึงเครียดในยุโรปขยายเป็นสงครามระดับโลกเทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหม่เช่นปืนกลและแก๊สพิษทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในเวลานั้นโอ้ฆ่ากันไปได้เนาะ 15-20 ล้านคน 5. สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ในคศ. 1937-1945 ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ 15-25 ล้านคนความขัดแย้งระหว่างจีนและจักรวรรดิญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกซึ่งภายหลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2ในสมรภูมิเอเชียเหตุการณ์อย่างการสังหารหมู่ที่หนานจิงทำให้พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยท่านถึงบอกว่าพอมีความโลภที่จริงก็ความโลภพวกนี้มันมาจากอะไรก็มาจากผู้นำนั่นแหละผู้นำสูงๆแหละผู้มีอำนาจอยากได้บ้านได้เมืองเขาอยากได้พูดง่ายว่าอยากเป็นเจ้าโลกตนเองมีบ้านมีเมืองอยู่แล้วก็ยังไม่พออยากจะยึดเมืองนั่นอยากจะกินเมืองนี่จะตีทรัพยากรเอาคนเขาจะทรัพยากรเขามาคือไม่เพียงพอแท้จริงในแต่ละประเทศในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีทรัพยากรหล่อเลี้ยงประเทศของตนเองดีอยู่แล้วแต่ความโลภไงอย่าไปแสวงหาไปเข็นไปฆ่าไปทำลายล้างชีวิตคนอื่นเขาโดยให้เหตุผลสวยหรูกับตนเองดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการหยิบอาวุธเข็นฆ่าต่อสู้ซึ่งกันและกันทั้งๆที่เราก็ได้รู้แล้วมนุษย์เนี่ยมันมาจากแหล่งเดียวกันมาจากจุดเดียวกันแล้วก็มีหน้าที่ที่จะมาทำหน้าที่สั่งสมบุญบารมีเพื่อจะเดินทางไปจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือ

ก็ไปถึงก่อนเหมือนพระอรหันต์เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจกพระพุทธเจ้าหรือพระอริยบุคคลท่านรู้ก่อนมีปัญญาก่อนก็ไปถึงก่อนส่วนผู้ที่ยังมืดมัวอยู่หรือรู้ช้าเข้าใจช้าก็ไปถึงช้าแต่ยังไงก็ตามก็ต้องไหลไปที่นั่นแล้วก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือพระนิพพานหรือที่สุดแห่งธรรมดังนั้นท่านถึงบอกต่อว่าในข้อเมื่อกี้เราขยายความไปถึงว่ามนุษย์เนี่ยมันเข็นฆ่ากันที่ตายเป็นจำนวนมากก็เพราะว่าเกิดความโลภนะเกิดความโลภเกิดความทะยานอยากที่อยากจะได้ของคนอื่นเขามาโดยวิธีการผิดธรรมเนียมผิดประเพณีคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่ามนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดทั้ง3ข้อนี้นะยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยความด้วยธรรมผิดเมื่อมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดฝนย่อมไม่ตกตามฤดูกาลมาแล้วนี่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในช่วงที่มันสมควรจะตกก็ไม่ตกช่วงที่มันไม่อยากจะให้ตกมันก็ตกดีนักหนาบางช่วงเดือนเมษานี่มันไม่น่าจะตกเนาะแหมเราจะจัดงาน 40,000 วัดมันตกแทบทุกปีเรื่องงานมาฆะอะไรอย่างเงี้ยมันทำไมมันมาเมืองนอกฤดูกาลเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยฝนย่อมไม่ตกตามฤดูกาลช่วงฤดูเดือนที่มันจะชาวไร่ชาวนาก็จะทำไร่ทำนากันก็โอ้ยขอให้ตกเถิดตกไม่ตกนะทำท่ามืดมาแล้วก็หายไปมืดมาก็หายไปบางทีก็มีฟ้าแลบฟ้าร้องให้อุ่นใจหน่อยพวกก็ดีอกดีใจบางพวกโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพากันไปแห่นางแมวโอ้มันเป็นสัตว์เดรัจฉานเอามันไปทรมานหนูพี่ไม่เข้าใจว่าทฤษฎีไหนเอาแมวไปใส่ตะกร้าแล้วก็เอาน้ำมาลดมันเป็นเด็กเคยเห็นนะเขาแห่นางแมวกันเฮ้เราก็สงสัยมันน่าสงสารนะเอาไปแห่ไปบ้านนั้นก็เอาน้ำสาดมันก็ร้องดิแมวกับน้ำมันไม่เคยถูกกันอ่ะร้องแล้วก็โดดไปบ้านนั้นก็เอาน้ำฉีดเอาน้ำลดเอาน้ำจนแมวหนาวสั่นเกือบตายแต่คนก็ดันบอกว่าเดี๋ยวเทพเจ้าจะดลบันดาลซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวแทนที่จะมาดูว่ามนุษย์นี่แหละเป็นคนทำลายล้างธรรมชาติอะไรทำให้เกิดฝนฟ้าไม่ถูกต้องตามฤดูกาลไม่รู้ว่ามันไปออกที่แมวได้ยังไงไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นชีวิตแมวน่าสงสารแต่ตอนหลังมาเขาก็มีพวกรณรงค์เนาะพวกรักสัตว์เขาก็รณรงค์ว่าโอ้มันน่าสงสารก็เลยเอาแมวปลอมเอารูปปั้นแมวแทนอย่างนี้ก็ยังดีหน่อยนะลดไปเขาน่าจะลดเท่าไหร่ก็ลดไปเอาอะไรนะแมวญี่ปุ่นอ่ะก็เรียกกันนะโดเรมอนมนุษย์ก็คิดกันไปได้ที่จริงมันต้องไปแก้ตรงไปแก้ที่มนุษย์ไปแก้ต้นเหตุนู่นที่พุทธเจ้าถึงบอกเนี่ยคราวนี้พอมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความโลภเกิดปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์เป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นก็เลยเป็นเหตุส่งผลให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันเนี้ยมันมาจากสภาวะใจแล้วใจก็ถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจถึง เรื่องของขันธโลกสัตวโลกอากาศโลกก็คือเรื่องของสภาวะจิตใจส่งผลมาถึงกายแล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนไปตามสภาพใจของมนุษย์เพราะเหตุนั้นจึงมีภิกษาหารได้ยากก็คือข้าวปลาอาหารจะโอหารได้ยากมากในแต่ละปีเนี่ยคนอดอาหารตายคนอดอาหารตายหรือไม่มีกินเนี่ยนะอดน้ำอดข้าวตายเนี่ยเคยดูสารคดีบางทีน่าสงสารมากเลยนะวัวมันไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินหญ้าเดินจนกระทั่งล้มไปกับพื้นเจ้าของก็พยายามจะดันมันขึ้นแต่มันก็ไม่ไหวเนาะก็ล้มตายไปหรือบางคนมนุษย์เด็กๆบางทีไม่มีอะไรจะกินก็ไปเอากิ่งไม้ไปเอารากไม้ที่มันแห้งแล้วนะเอามาต้ม

ต้มเอามาเคี้ยวกินปวดท้องคือเขามีอะไรก็ได้ที่มันยัดลงไปก่อนอะไรประมาณนั้นเห็นแล้วโอ้โหจำตัวเลขคร่าวๆเนี่ยเขาบอกแต่ละปีมีเด็กที่อดอยากตายเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าคนต่อปีนะนี่บอกว่าเพราะอะไรพอฝนฟ้ามันไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็เกิดทำให้พิกษาก็คือข้าวปลาอาหารต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปหมดเลยก็หาได้ยากความอดอยากก็เกิดขึ้นข้าวกล้าเสียหายเป็นเพลี้ยหนอนเหลือแต่ก้านข้าวกล้าพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็จะมีแต่เพลี้ยแต่หนอนก็เหลือแต่ก้านเพราะว่าระบบนิเวศมันสูญเสียไปแล้วในข้อมูลนี้นะเอามาจากกรุงเทพธุรกิจนะหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเวลา 11:44 น.ที่เขาลงเอาไว้บอกซูเปอร์เอลนิโญกระทบหนักอาเซียนผลผลิตลดหวบเงินเฟ้อพุ่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองนี่ไงนี่มันตรงไหมที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ไงว่าพอฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันก็เกิดภัยต่างๆเนี่ยภัยอดอยากภัยอะไรต่างๆมาเลยนี่เขาก็ตรงสิ่งที่พระองค์ตรัสเอาไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีนะเนี่ยจะเรียกว่าเป็นพยากรณ์เอาไว้มาล่วงหน้าเลยก็ได้ปรากฏการซูเปอร์เอลนิโญคาดว่าจะรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1950ส่งผลให้อาเซียนเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและภัยแล้งยาวนานในช่วงปี2026ถึง2027นี่นักเรียนฟังไปแล้วก็ดูดีว่าเตรียมความพร้อมกันยังไงเขาบอกมันจะแรงตั้งแต่กลางปีนี้ไปจนถึงกลางปีหน้านะแต่ตอนนี้เรายังไม่แรงเรายังมีฝนอยู่บางแห่งยังมีท่วมอยู่แต่นักวิเคราะห์เขาก็บอกครับว่ากลางปีก็น่าจะประมาณแต่บางพวกก็บอกมันจะ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาอันนี้เราก็เข้ากันยาแล้วเนาะยังมีตกอยู่นะเมื่อกี้ก่อนเข้าโรงเรียนก็จะมีประปรายนิดๆหน่อยๆแต่มันตกเป็นหย่อมๆไงมันไม่ได้ตกทั่วถึงที่เข้าใจว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าวันนั้นกลับมาเดินทางมาถึงตรงสะพานบุญรักษาเนี่ยยังไม่มีฝนยังมีแต่แดดพอพ้นฝนบุญรักษาสะพานบุญรักษามาโอ้โหมันตกเงินฟ้ารั่วน้ำขังด้วยนะมันเลือกตกเฉพาะกลุ่มเฉพาะจุดก็มีนี่ถึงพระองค์บอกไว้แล้วไงว่าเมื่อมีความโลภมีการประพฤติปฏิบัติที่ผิดออกไปจากทำนองครองธรรมปุ๊บมันก็เกิดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เกิดเหตุเพศภัยต่างๆผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและน้ำมันปาล์มจะลดลงอย่างมากซึ่งจะกระตุ้นให้ราคาอาหารสูงขึ้นและเกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงทั่วทั้งภูมิภาคแต่ว่าแต่แถวในเอเชียนะยุโรปที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาประเมินในยุโรปที่มีคนร้อนตายนะร้อนตายน่าจะเข้าไปหลักที่ 5,000 กว่าคนก่อนเข้าโรงเรียนก็อ่านข้อมูลมาประมาณ 5,500 คนร้อนตายไปถึง 5,000 กว่าคนนะก็ไม่รู้ว่าจะร้อนตายต่อไปอีกเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่เคยร้อนเนี่ยอยู่ๆมันร้อนจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะประมาณ42องศาเองมั้ง42เขาเนี่ยด้วยความที่บางคนไม่เคยร้อนเอาจนตายเหมือนกันโอ้โหของเรานี่42ก็พอสู้ไหวนะเพราะว่าเรามันร้อนชื้นแต่ของเขามันร้อนแห้งวิกฤตค่าครองชีพที่เกิดขึ้นจากราคาอาหารและเชื้อเพลิงพุ่งสูงอาจนำไปสู่ความไม่สงบและความวุ่นวายทางการเมืองในหลายประเทศอาเซียนนี่พอมันอดมันอยากทั้งระบบเศรษฐกิจมันตกต่ำพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวปลาอาหารไม่เพียงพอทุกอย่างมันราคามันสูงขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้ก็เกิดการแย่งชิงกันมันก็วนกลับมาแล้วเนี่ยก็เริ่มแย่งชิงกันก็เลยเป็นเหตุทำให้มันเกิดอะไรขึ้นท่านเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาดูดิทำไมมันจนเป็นจอสีแดงพอมันเกิดวิกฤตอย่างนี้นะเมื่อประชาชนเกิดอดอยากทุกอย่างเขาก็พุ่งไปที่ผู้นำนี่ผู้นำของประเทศก็ต้องรับผิดชอบพอไม่ได้ดังใจ

ก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการประท้วงอะไรกันต่างๆมากมายนอกจากภัยแล้งยังมีความเสี่ยงเกิดไฟป่ารุนแรงปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนและผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลเช่นปะการังฟอกขาวอันนี้ยกตัวอย่างมานะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพอประพฤติมีความโลภประพฤติผิดในธรรมตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็เกิดเหตุพวกนี้เกิดขึ้นพอเกิดภัยแล้งอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นจากนั้นก็จะเป็นเหตุทำอะไรเพราะเหตุนั้นพระองค์ตรัสต่อเลยมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากอย่าลืมนะมาข้อแรกล้มตายจากการเข่นฆ่าจากภัยสงครามอย่างที่สองนี้ล้มตายจากภัยแห่งความอดอยากภัยแรงจากภัยธรรมชาติมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากแม้นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทเห็นไหมมันถึงค่อยๆลดลงนะไอ้จากที่ไก่มันบินตกไปก็บ้านหนึ่งเมืองหนึ่งชนบทหนึ่งตอนนี้บินจนไม่รู้กี่รอบแล้วไม่ถึงบ้านสักทีนะไก่บินจนล่าเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันจะค่อยๆห่างไปเรื่อยๆไงอีกประการหนึ่งมนุษย์ทุกวันนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสต่อนะยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดเมื่อมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดพวกยักษ์เอาละตรงนี้เป็นเรื่องของอมนุษย์จึงปล่อยอมนุษย์ที่ร้ายกาจไว้บนพื้นโลกเพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากแม้นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทตรงนี้เป็นข้อที่เราอาจจะทำความเข้าใจยากนิดหนึ่งเอ๊ะยักษ์มันมาเกี่ยวข้องอะไรกับพวกนี้คือเมื่อกำลังบุญของมนุษย์น้อยลงจิตใจของมนุษย์ตกต่ำลงก็จะดึงดูดพวกมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาก็เรียกมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็เหมือนเป็นวัฏจักรที่เขาจะได้รับสิทธิพิเศษถ้าเราไปศึกษาเรื่องราวของพวกยักษ์เนี่ยการที่เขาจะได้รับสิทธิพิเศษจากพวกที่กินมนุษย์ต่างๆพวกเนี้ยเขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขานะไม่ใช่อยู่ๆเขาอยากจะมาจับกินเราโอ้เห็นอ้วนดีก็อยากกินหน่อยไม่ได้นะว่าคนนี้หน้าตาหล่อดีอยากจะกินไม่ได้สวยดีก็ไม่ได้คือเขาจะมีกฎเกณฑ์ผูกเวรกันมาหรือจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษต่างๆพวกนั้นเขาถึงจะสามารถกินได้แต่นี่เมื่อมนุษย์มีกำลังบุญน้อยลงกำลังบาปมากขึ้นคือถ้าใครมีบุญมากเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่เมื่อกำลังบุญมันน้อยลงนี่เพราะว่าจิตใจมันต่ำลงประพฤติบาปมากขึ้นโลภทะเลาะจริงมีการชกชิงวิ่งราวมีการเข่นฆ่าอะไรต่างๆจิตใจมันเหมือนมันหยาบลงไปเรื่อยๆพวกมนุษย์เหล่านี้เขาก็จะได้โอกาสแล้วได้โอกาสก็เลยมาแล้วก็ด้วยกำลังฤทธิ์ของเขาและกับวิบากกรรมของมนุษย์ที่ทำมาก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยล้มตายไม่แน่ใจว่าพวกไหลตายนี่มันถูกยักษ์จัดการหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือบางทีบางพวกอาจจะขับรถไปอยู่ๆก็ล้มตึ้งลงไปเสียชีวิตอะไรเงี้ยคือพวกนี้อาจจะโดนฤทธิ์ที่เขาทำก็ได้หรือบางทีอยู่ๆก็น้ำป่าไหลหลากตายไปทั้งเมืองอะไรประเภทนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ท่านจะบอกว่าเนี่ยเมื่อพวกยักษ์เนี่ยลงก็เป็นเหตุทำให้มนุษย์ตายเป็นจำนวนมากแม้นี่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทเนี่ยพวกยักษ์เหล่านั้นได้โอกาสย่อมทำให้มหาชนถึงความสิ้นชีวิตนี่ก็เป็นฤทธิ์ของเขาแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เขาจะมาทำตรงนี้ก็อาจจะเป็นเวรที่ผูกกันมานี่ก็เป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำไมนะตอบพราหมณ์คนนั้นไปว่ามนุษย์ถึงเหลือน้อยลงไปเรามีความรู้สึกว่ามันก็เยอะนะแต่ถ้าเทียบจากอดีตแล้วเนี่ยมันถือว่าน้อยลงไปเยอะมากนะพราหมณ์มหาสารกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก
ขอท่านพระโคดมจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึง

สารณะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพอได้ฟังอย่างนั้นปุ๊บเกิดความศรัทธาเลื่อมใสโอ้โหพระพุทธเจ้าไขความกระจ่างแจ้งให้เขาสิ่งที่เขาสงสัยว่ามันเป็นจริงไหมมันก็เป็นจริงและเป็นจริงพระองค์ก็บอกด้วยว่าเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคราวนี้ก็มาเป็นหัวข้อต่อไปว่าแล้วมนุษย์ที่ว่าตายกันเป็นจำนวนมากทั้งหลายเนี่ยจากอดีตที่ว่ามีกันแออัดยัดเยียดบางคนก็สงสัยโอ้แออัดยัดเยียดขนาดนั้นมันจะอยู่กินกันยังไงมันจะไม่แย่งชิงทรัพย์สมบัติกันหรืออะไรหรือก็อย่างที่บอกว่าในยุคนั้นถ้ากำลังมนุษย์เนี่ยกำลังบุญมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันมีมากทรัพยากรต่างๆมันก็จะมากตามแต่ที่มันหายไปถูกทำลายไปก็เกิดจากความโลภที่มีการแย่งชิงกันมีการกักตุนมีการอะไรกันเยอะแยะมากมายหรือบางทีอยากจะได้มากไปทำของปลอมของหลอกเลียนแบบของไม่ได้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพบางทีก็โอ้ผลไม้จุ่มสารพิษเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้นี่คือตัวที่เข็นฆ่าหรือว่าทำลายกายมนุษย์ไปทีละน้อยทีละน้อยโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นไปตามส่วนโรคที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีมันก็มีไงแล้วก็มนุษย์ก็เริ่มตายจากโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้มากขึ้นไปตามส่วนเพราะว่าสิ่งที่เรากินไปเราไม่รู้ว่ามันของจริงของปลอมน้ำมะพร้าวมันยังปลอมไม่น่าเชื่อนะปลอมจนกระทั่งแยกแทบไม่ออกว่าอันไหนของจริงของปลอมน้ำผึ้งก็ยังปลอมขนาดว่าไข่ก็ยังปลอมเนาะโอ้มนุษย์นี่มันขนาดนั้นนะปลอมมันทุกอย่างคราวนี้ก็เป็นข้อต่อมาว่าเอ้าแล้วที่มันตายกันไปทั้งหมดมันไปยังไงทำไมมันไม่กลับมาล่ะก็ในเมื่อตายไปแล้วก็น่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมีเหตุต่อไปอีกนะในเรื่องนี้ก็มีปรากฏต่อว่าในพระไตรปิฎกเล่มที่19พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11ฉบับมหาจุฬาที่บอกไว้แล้วมนุษย์ที่หายไปแล้วหายไปไหนตรงนี้จะเป็นคำตอบในสังยุตตนิกายมหาวาลวรรคมนุสสจุตินิระยะสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกอย่างแรกเลยพอตายไปปุ๊บอย่าคิดว่าโอ้ข้าพเจ้าตายไปแล้วไปสวรรค์กันหมดกลับมาเกิดมนุษย์หมดไม่ใช่นะนี่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้พนักขาก็คือปลายเล็บเนี่ยนะช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรฝุ่นเล็กน้อยนี้ที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมากับแผ่นดินใหญ่นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันนี่เป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าใช้อุปกรณ์รอบตัวเป็นเครื่องในการสอนเป็นอุปกรณ์ในการสอนภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพนักขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยฝุ่นเล็กน้อยที่พระองค์ทรงใช้ปลายพนักขาช้อนขึ้นมาเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติคำว่าจุติแปลว่าตายนะจุติแปลว่าตายหรือแปลว่าเคลื่อนส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในนรกมีจำนวนมากกว่าพระองค์เทียบให้เห็นเลยเนี่ยฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยกับฝุ่นในแผ่นดินคือทั้งแผ่นดินทั้งโลกเนี่ยอันไหนมันมากกว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าฝุ่นในปลายเล็บมันนิดเดียวส่วนฝุ่นหรือดินแผ่นดินใหญ่เนี่ยโอ้โหมันมหาศาลถ้าเทียบกันไม่ได้ไม่ที่พระภิกษุบอกว่าไม่ได้เสี้ยวหนึ่งเลยไม่ได้ส่วนหนึ่งไม่ได้เสี้ยวหนึ่งพระองค์ก็บอกใช่เหมือนกันคนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมันเท่ากับฝุ่นปลายเล็บส่วนที่เหลือเนี่ยไปแอบยัดเยียดกันอยู่ไหนอยู่ในนรกนู่นนะในนรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำไมมันต้องไปนรกมันมีพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้ก่อนนี้อีกนะเพราะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะผิดศีลธรรมกันเดี๋ยวมีโอกาสแล้วก็มาศึกษาเพิ่มต่อตอนนั้นว่าโอ้ทำไมทั้งไปนรกกันมากขนาดนั้นเพราะใจมนุษย์มักจะไหลไปสู่ความชั่วไหลไปสู่เรื่องของการฆ่าสัตว์

รักทรัพย์ประพฤติผิดในการไหลไปในเรื่องของการโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้ออะไรต่างๆพวกนั้นมันก็เลยทำให้พอใจมันเป็นบาปอกุศลตายไปปุ๊บมันก็ดึงดูดวุบไปนรกโอกาสที่จะกลับมาเกิดมนุษย์มันถึงเหลือแค่เหมือนฝุ่นปลายเล็บมือนี่เป็นเหตุเลยว่าอ๋อตายไปแล้วเนี่ยมันกลับมาเป็นมนุษย์มันน้อยเหลือเกินข้อนั้นเพราะเหตุใดท่านตอกต่อไปนะว่าไอ้การที่มนุษย์กลับมาเกิดแค่ปลายฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยทำไมถึงไปแอบเยียดกันอยู่ในนรกเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เห็นอริยสัจ4ประการอริยสัจ4ต้องเป็นเรื่องของการเห็นนะไม่ใช่การนึกคิดหรือการท่องจํานะบางคนไปท่องจําทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธนะมันท่องจําไว้สําหรับสอบแต่แท้จริงมันต้องเป็นเรื่องของการเห็นถ้าเราเห็นอริยสัจ4เราก็ไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดในนรกแต่การจะเห็นอริยสัจ4ได้เนี่ยถ้าเราศึกษาและรู้คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเราจะรู้ด้วยว่าการจะเห็นอริยสัจ4ได้นั้นจะต้องใช้ธรรมจักษุของธรรมกายธรรมจักษุนะไปดูไปเห็นไปพิจารณาเขาเรียกว่าเห็นอริยสัจ4ในขันธ์5ไปเห็นเป็นอริยสัจ4ในขันธ์5คืออะไรที่ท่านใช้คำว่าพิจารณาอริยสัจ4ในกายมนุษย์นะกายมนุษย์หยาบในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายทิพย์กายมนุษย์กายทิพย์กายทิพย์ละเอียดกายรูปภพกายรูปภพละเอียดกายรูปภพกายรูปภพละเอียดยังไงก็จะเห็นจะเห็นเลยว่าทุกดวงทุกเป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงมรรคการกำจัดเป็นยังไงมันจะต้องไปเป็นการเห็นนะนักเรียนคือบางคนบางท่านไปขยายความกันจนกระทั่งเรานึกว่าโอ้ยมันง่ายเหลือเกินแต่ยังไงก็ตามการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์มันจะต้องผ่านอริยมรรคมีองค์8กับอริยสัจ4ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นน่ะเป็นแม่แบบไว้เลยที่เราได้ท่องกันไม่รู้กี่ล้านแล้วตัวเนี้ยนั่นแหละคือมันจะต้องไปผ่านทางสายกลางพอผ่านทางกลางมันถึงจะเห็นอริยมรรคนะผ่านอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคองค์8ต้องรวมจุดเป็นจุดเดียวกันนะนั่นแหละถึงจะไปเห็นในแต่ละกายแล้วพอเข้าถึงธรรมกายจึงใช้ตาธรรมกายหรือธรรมจักษุของธรรมกายไปพิจารณาไปเห็นอริยสัจ4ในแต่ละกายในแต่ละกายเขาเรียกว่าในขันธ์5ตั้งแต่กายมนุษย์จนกระทั่งถึงกายอรูปภพแล้วจึงกำจัดกิเลสเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นบรรลุอริยบุคคลแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่เรื่องอริยสัจ4นี่มันละเอียดลึกซึ้งนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอามาพูดแบบโอ้สวยหรูดูงามแล้วก็บอกคนนั้นเป็นโสดาบันสกิทาคานาคาไม่ใช่โอ้ถ้ามันง่ายขนาดนั้นว่าพวกเราก็คงบรรลุเป็นโสดาบันกันหมดแล้วมั้งมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันต้องไปเข้าใจแล้วก็ต้องไปรู้ไปเห็นจริงๆนะข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ4ประการอริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเห็นไหมซึ่งอริยสัจเรียกว่าความจริงเนี่ยทุกอริยสัจความจริงทุกที่ไปเห็นมันต้องไปเห็นดวงทุกมันเป็นยังไงมันมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมันเข้ามายังไงมันเข้ามาแล้วมันมีฤทธิ์อย่างไรทำให้เราทุกอย่างไรเป็นทั้งทุกกายทุกใจทุกจรทุกอะไรต่างๆนี่มันเป็นอย่างนั้นนะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปศึกษาก็จะรู้เลยว่าดวงทุกมันมีสีสันก็มันด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นทุกขสมุทัยก็เหมือนกันแล้วเหตุที่มันจะทำให้เกิดทุกข์กับเราเนี่ยมันมาจากไหนมายังไงมันมีสีสันกันยังไงมาส่งฤทธิ์กันยังไงแล้วก็ทุกขานิโรธอริยสัจเนี่ยเราจะดับมันยังไงทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะไปดับมันตรงนั้นนะหรือว่าเขาเรียกว่ามรรคญาณต่างๆพวกนี้มันไปดับยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรู้การเห็นทั้งสิ้นนี้เป็นในหัวข้อแรกก่อนว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายตายจากโลกนี้ไปจะตายด้วยเหตุเพศภัยอย่างใดก็ตามอย่างที่บอกไปแล้วว่าทั้ง3ส่วนเรื่องของกิเลสโดยเฉพาะเรื่องของความโลภ

ินเงินทองของบ้านอื่นเมืองอื่นเขาอยากได้บ้านในเมืองเขาแย่งชิงกันอยู่นั่นนะหรือแม้แต่การใช้จ่ายใช้สิ่งของต่างๆที่มันผิดสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายอยากใช้อยากกินกันเนี่ยมันก็เป็นเหตุทำให้มนุษย์นั้นตายเป็นจำนวนมากเพราะมีการเข่นการฆ่าแล้วก็เพราะมีการทำให้เกิดภัยธรรมชาติวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งแผ่นดินไหวทั้งน้ำท่วมทั้งไฟป่าทั้งอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองโรคภัยไข้เจ็บก็จะตายเป็นจำนวนเมื่อตายเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยจะไปไหนกันส่วนใหญ่ก็จะไปในนรกนี้เป็นในข้อที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวคราวต่อไปนะในตอนต่อไปเรามาศึกษากันว่าจากนรกแล้วมีจะมีส่วนไหนแล้วทำไมมันจะมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วอนาคตต่อไปมนุษย์เราจะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นี่ก็ว่ากันไปตามเรื่องราวของพระสูตรเอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการก็ขอให้บุญรักษาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นๆจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถิด

0: ตอนบุญบวชลูกชายฉุดพ่อจากอบาย
1: เอามาฟังกันเลยเคสสตี้นะจ๊ะผมเกิดในครอบครัวชนบทจังหวัดพังงาผมเป็นพี่น้องด้วยกันห้าคนผมเป็นลูกชายคนเดียวและคนสุดท้องของครอบครัวในวัยเด็กผมและพี่ๆไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่เพราะท่านส่งพวกผมไปเรียนหนังสือในจังหวัดภูเก็ตแล้วทำให้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วผมมาได้รู้จักวัดพระธรรมกายและผมก็ได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่เช่นบวชธรรมทายาทรุ่นที่24บวชรุ่น59ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์บวชสมณเณรแก้วบวชอุบาสกแก้วทำหน้าที่ผู้นำบุญผู้นำรถแล้วก็ติดตั้งจานดาวธรรมโอ้โหเอาทุกบุญเลยเนี่ยแล้วผมก็ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้กับทุกคนในบ้านครบทุกคนพ่อของผมเดิมก็มีอาชีพทำเหมืองแร่ดีบุกเป็นคนมีฐานะต่อมาได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลาออกพ่อเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในละแวกนั้น

รังรีสอร์ทได้เห็นเหตุการณ์น้ำลดลงอย่างฉับพลันรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์แปลกประหลาดจึงเดินลงไปดูในทะเลเดินไปได้ประมาณ100เมตรจากฝั่งคลื่นก็ได้ก่อตัวขึ้นมาประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นประมาณ10เมตรโถมเข้าใส่ทุกคนทะลักเข้าไปในรีสอร์ททำให้บังกะโลที่มีอยู่ถูกน้ำทะเลกวาดไปเกลี้ยงบ้านสองชั้นที่มีอยู่เหลือเพียงโครงกำแพงส่วนเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างที่หลุดไปได้ก็หายไปกับสายน้ำพนักงานที่มาทำงานส่วนใหญ่ตายหมดสภาพใจหาดถูกน้ำพัดลึกเข้าไปไม่ต่ำกว่า3กิโลเมตรมองลงมาจากภูเขาแล้วเหมือนชายหาดทั้งหมดได้หวนกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆเลยหวนกลับไปที่เดิมหลังจากคลื่นสงบลงแล้วพ่อของผมก็ได้สูญหายไปแต่เพื่อนคนอื่นๆของพ่อปลอดภัยไม่ใช่อยู่ในที่เดียวกันอินี่ทำไมตายอินี่ทำไมไม่ตายเนี่ยไม่ใช่นั่นตายนี่ไม่ตายทุกอย่างมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นพระประสงค์หรือว่าท่านต้องการเอาไปอยู่ด้วยอะไรเขาคงไม่น่าจะใช่นะท่านอยากเอาไปอยู่ด้วยอะไรเนี่ยก็เป็นคำตอบที่ก็ว่ากันไปงั้นความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นกฎแห่งกรรมจะตอบคำถามตรงนี้ได้ดีมันเมคเซนส์กว่ามันมีเหตุและผลผมตามหาพ่อประมาณ2วันจึงพบว่าพ่ออยู่ในสภาพเกาะโคนต้นมะพร้าวแน่นเราลองสันนิษฐานดูว่าท่านรักมะพร้าวหรือว่ารักชีวิตรักต้นมะพร้าวหรือว่ารักชีวิตซึ่งเป็นจุดที่ผมเคยจอดรถเพื่อหาพ่อแต่ผมกลับมองไม่เห็นท่านผมคิดว่าพ่อคงเสียชีวิตทันทีในวันเกิดเหตุรวมอายุได้56ปีในคืนที่5นับจากวันที่เสียชีวิตที่บ้านได้กลิ่นเหม็นแรงมากพวกเราลูกๆเข้าใจว่าพ่อคงมาหาคำถามพ่อผมมีวิบากกรรมอะไรจึงต้องมาเสียชีวิตด้วยคลื่นยักษ์ครั้งนี้แต่ทำไมเพื่อนๆของท่านจึงรอดมาได้มันก็น่าศึกษานะไม่ใช่อันนี้ท่านประสงค์อันนี้ท่านไม่ประสงค์ไม่น่าจะใช่นะตอนพ่อเสียชีวิตใหม่ๆพ่อรู้สึกอย่างไรตอนนี้พ่อของผมอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเธอรู้ตัวหรือยังว่าตายแล้วรู้แต่ข่าวปรโลกทั้งสิ้นเลยพ่อมีอะไรฝากถึงลูกหรือไม่กลิ่นเหม็นที่ได้รับในตอนกลางคืนนั้นใช่กลิ่นของพ่อหรือไม่ถ้าใช่พ่อมาเพื่อต้องการอะไรทำไมผมถึงหาศพพ่อไม่พบทั้งที่อยู่ตรงจุดที่ผมเคยจอดรถนั่นเองผมควรจะทำบุญอะไรให้พ่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีครับเอามาหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายเป็นนิทานนะจ๊ะถ้ามีกติบ้างก็เอาติดขาติดแข้งไว้มาตั้งถึงก็ใส่บาแบกหามนะจ๊ะพ่อของลูกเสียชีวิตเพราะกรรมในอดีตพ่อเป็นชาวประมงได้ทำปานาธิบาตจับปลาเยอะเมื่อกรรมตามมาส่งผลจึงทำให้อายุสั้นคือเราไปเอาอายุเอาชีวิตเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราไปเราเลี้ยงชีวิตเราด้วยชีวิตเขาหรือเราไปทำลายชีวิตเขาเราก็ต้องโดนอย่างเงี้ยมันก็ถูกเซตโปรแกรมไว้คือแต่เดิมเราอยู่เฉยๆอกุศลก็สิงจิตเขาเซตโปรแกรมมาว่าต้องทำปานาธิบาตบังคับและทำได้เขาก็จะใส่โปรแกรมให้ทำ

ให้คิดทำให้ลงมือทำพอทำสำเร็จแล้วให้มีวิบากกรรมคือการกระทำนะเขาเซตไปเป็นชุดเลยเขาวางกันบังคับเพราะนั้นเราเนี่ยตกเป็นเฉลยของพญามารเนี่ยนะแต่ว่าเฉลยเนี่ยมีอยู่สองประเภทเฉลยผู้รู้กับเฉลยผู้ไม่รู้ผู้ไม่รู้ก็ทำแบบผู้ไม่รู้ไปเนี่ยอันตรายไหนๆจะเป็นเฉลยทั้งทีต้องเป็นเฉลยถึงผู้รู้แล้วก็ตะเกียกตะกายหาทางที่จะหลุดจากความเป็นบาปของท่านเขานี่เห็นไหมจ๊ะเมื่อการตามมาส่งผลจึงทำให้อายุสั้นส่วนเพื่อนที่รอดเพราะกรรมปาณาติบาตเบาบางลงแล้วตอนเสียชีวิตใหม่ๆท่านก็ตระหนกตกใจเมื่อน้ำลดลงท่านก็เห็นศพตัวเองจึงรู้ว่าตัวเองตายยังวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นในช่วงแรกในสุดก็เดินกลับมาที่บ้านก็อยู่บ้านนั่นแหละแถวๆบ้านกลิ่นเหม็นตอนกลางคืนก็คือพ่อนั่นเองมีจิตใจเศร้าหมองไม่ค่อยจะสั่งสมบุญนอกจากบางครั้งทำตามประเพณีบ้างมีอาชีพกรรมคือดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันพ่อมาที่บ้านเพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนทำอะไรก็ไม่ถูกคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่บริเวณแถวบ้านนั่นแหละนี่ดีไม่ไปอบายในนี้นะมหานรกทีเดียวเนี่ยอาชีพกรรมเนี่ยเพราะความเครียดและความกังวลจึงทำให้ไปหาไกลคือคิดว่าโอ้ต้องถูกน้ำทะเลซัดไปเลยไม่ได้สังเกตดูไกลไม่ได้กลับมาที่ลูกเคยจอดรถก็พบเพราะท่านตายตรงนั้นอยู่แล้วไม่ได้มีใครมาบังหรือท่านแวบมาให้ลูกดูก็ไม่ใช่ลูกต้องทำบุญทุกบุญอุทิศไปให้ท่านถ้าลูกได้บวชอีกสักครั้งหนึ่งแล้วตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่ให้ดีกว่าที่เคยบวชมาแล้วทิศบุญไปให้ท่านท่านก็จะมีสภาพที่ดีขึ้นกว่านี้เพราะบุญที่เคยบวชช่วยปิดอบายท่านอยู่แล้วถ้าใจลูกใสและทำอย่างที่แนะนำที่แนะนำท่านก็จะมีสภาพที่ดีกว่านี้จ้า

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตบุตรสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่

น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายเกิดมาแล้วอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ง่ายอีกเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมกายมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้โอกาสมาสร้างมหาทานบารมีก็ไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากทั้งนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาถึงพระธรรมกายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราถ้าเราตายวันนี้ไม่มีใครช่วยเราได้จะเป็นใครก็แล้วแต่ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นจะเป็นผู้ว่าเป็นนายกมหาเศรษฐีของโลกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ช่วยเราไม่ได้ที่จะช่วยเราได้คือพระธรรมกายภายในตัวของเราซึ่งเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน123รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน123รูปถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บรรพชนตลอดจนผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าคณะตำบลทุกตำบลพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงรวมจำนวน123รูปมาเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีจากนั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่นายขนเสวสมบูรณ์ผู้บริจาคที่ดินสร้างที่ว่าการอำเภอคลองหลวงตลอดจนข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงผู้วายชนเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงคุณความดีที่ได้สร้างไว้แก่ชาวคลองหลวงโดยนายธีระเสวสมบูรณ์ทายาทของนายขนเสวสมบูรณ์เป็นผู้จุดธูปเทียนหน้ารูปและรายนามผู้มีคุณูปการก่อนที่ประธานในพิธีและผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงจะได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลอุทิศบุญกุศลแด่บรรพชนและผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงในทุกยุคทุกสมัยจากนั้นนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะก่อนคณะสงฆ์ทั้ง123รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงและผู้ร่วมพิธียังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงและนายชาวใจพักดีกำนันตำบลคลองสี่ในนามชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองหลวงจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาดดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามและนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนนางสาวเพียรใจโรจนสินวิไลผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำกล่าวคำอธิษฐานจิต
ก่อนที่ประธานในพิธี

และผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงจะได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธีและผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงยังได้ร่วมส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งจากการทำบุญตักบาตรเพื่อนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตจากนั้นพระสงฆ์ทั้ง123รูปได้แปรแถวรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและปัจจัยจากประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานตั้งแต่เช้าตรู่ซึ่งในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของส่วนหนึ่งที่ได้จากการตักบาตรรวมพลังมหากุศลในครั้งนี้จะถูกรวบรวมและส่งไปให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังคงปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงจัดสรรช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบภัยต่างๆในสังคมต่อไปซึ่งการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน123รูปณบริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหลวงเนื่องในวาระครบรอบ122ปีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธแต่ยังสะท้อนถึงความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนในอำเภอคลองหลวงทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนและพัฒนาอำเภอให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่46เพื่อเติมพลังบวกและผ่อนคลายใจให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่46เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้หยุดพักกายพักใจจากการทำงานมาร่วมฝึกฝนอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในโดยตลอดระยะเวลา3วัน2คืนผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมหล่อหลอมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบและเป็นสัปปายะทั้งการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาฝึกการวางใจหยุดนิ่งตามหลักวิชาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและผ่อนคลายความเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ที่สลับสับเปลี่ยนมาเทศสอนในหัวข้อที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในช่วงเช้าเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสั่งสมเสบียงบุญร่วมกันด้วยความเบิกบานใจซึ่งการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขประสบความสำเร็จและจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นที่46เนื่องจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ช่วยลดความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตช่วยให้จิตใจนิ่งสงบและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเติมพลังบวกให้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีพลังใจในการกลับไปดำเนินชีวิตและเข้าใจวิธีการทำสมาธิอย่างถูกต้องมากขึ้นค่ะชมรมพุทธศาสนาสากลร่วมกับโรงเรียนน้ำสวยวิทยาจังหวัดหนองคายได้ร่วมการจัดโครงการค่ายคุณธรรมเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนให้สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนได้อย่างมีความสุขค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสนาสากลร่วมกับโรงเรียนน้ำสวยวิทยาจังหวัดหนองคายได้จัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ4จำนวน120คนณโรงเรียนน้ำสวยวิทยาอำเภอสะไครจังหวัดหนองคายโดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิรักษ์ภูลทรัพย์วจีประศรีผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาทในเรื่องความเคารพความอดทนการรักษากิริยามารยาทรวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลบรรยายธรรมะในหัวข้อกฎแห่งกรรมศีล5ความดีสากลและสมาธิกับการเรียนพร้อมทั้งนำนักเรียนทุกคนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิร่วมกันสำหรับภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยได้แก่ฐานการปัดกวาดเช็ดถูฐานการจัดพับเก็บฐานวิมานสรานรมฐานการเดินการถอดรองเท้าฐานการจัดระเบียบสิ่งของและการเช็ดโต๊ะและฐานการแยกขยะและพับกล่องนมโดยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อฝึกความเป็นระเบียบความรับผิดชอบและการสร้างนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวันโดยบรรยากาศตลอดการเข้าค่ายนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและตั้งใจพร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักธรรมและทักษะการดำเนินชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งด้านการมีวินัยความรับผิดชอบการเคารพผู้อื่นและการดูแลสิ่งแวดล้อมและสามารถนำความรู้ในค่ายไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมต่อไปทางด้านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนน้ำสวยวิทยาได้กล่าวว่าการร่วมมือกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกฝนจิตใจมีพฤติกรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และควรส่งเสริมให้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมการหล่อล้อมให้เยาวชนไทยเป็นทั้งคนเก่งและดีควบคู่กันไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายระดมกำลังแจกจ่ายถุงยางชีพพร้อมเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิกฤตอุทกภัยในประเทศเนปาลค่ะจากเหตุการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในประเทศเนปาลทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจพร้อมทั้งมอบหมายให้คณะสงฆ์และอาสาสมัครในพื้นที่เร่งจัดเตรียมและจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้แก่ชาวเนปาลที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ผ่านโครงการ Hands for Nepal นำโดยพระครูไบดิกาถาวรถาวโรจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลพร้อมด้วยวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายร่วมกับพระอาจารย์สุมาณโกสมาคมพุทธศาสนาชานเต้าอี้หัวเจ้าอาวาสทรงฉีและพระดามะกาเวเสได้ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในอำเภอทาดิงประเทศเนปาลซึ่งการลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้นอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาความยากลำบากในเบื้องต้นแล้วยังถือเป็นการแสดงออกถึงทานน้ำใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธจากนานาประเทศที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามวิกฤตส่งต่อความห่วงใยจากประเทศไทยถึงพี่น้องชาวเนปาลในการนี้ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งต่อทานน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้โดยสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะ

ส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระปฏิโมกข์สัญจรปักที่2ของคณะสงฆ์ในรัฐวอชิงตันและออริกอนเนื่องในวันพระใหญ่เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคณะสงฆ์ในต่างแดนได้มาร่วมการทบทวนพระพุทธพจน์เกี่ยวกับพระวินัยบัญญัติอันเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาค่ะพิธีกรรมภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและรัฐข้างเคียงได้เดินทางมาร่วมลงอุโบสถกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาแนวทางการประพฤติปฏิบัติทางพระวินัยให้เป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่ธรรมะในต่างประเทศโดยพระภิกษุผู้ทรงพระปาติโมกข์คือพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปาเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงบรรยากาศการสวดพระปาติโมกข์เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสงบเสงี่ยมสง่างามพระภิกษุผู้ทรงจำพระปาติโมกข์ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อสวดทบทวนศีล227ข้อของพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระภิกษุทุกรูปนั่งฟังด้วยความเคารพและตรวจตราความบริสุทธิ์ของตนเองซึ่งถือเป็นสังฆกรรมสำคัญที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและการดำรงอยู่ของพระธรรมวินัยอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพิธีสวดพระปาติโมกข์สัญจรจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษาของทุกปีเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมร่วมกันตามพุทธวินัยที่พระภิกษุทุกรูปจะต้องทบทวนพระวินัยทุกๆกึ่งเดือนอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์ทั้งรัฐวอชิงตันและรัฐออริกอนและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมฟังพระปาติโมกข์และได้มาทำบุญกับคณะสงฆ์จำนวนมากถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดพระปาติโมกข์สัญจรคณะสงฆ์ยังได้มีโอกาสร่วมกันสนทนาธรรมและเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากลเพื่อให้ชาวท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้เข้าถึงสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิและการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนสืบไปค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะหลวงพ่อธรรมชโยและนำกราบหลวงพ่อธรรมชโยโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นเป็นพิธีถวายอุปกรณ์สื่ออาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์และกัลยาณมิตรมณีลัยจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคิลานเพศาสตร์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุซาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายทิพยมาลาโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมีลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีพร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำใจให้หยุดนิ่ง

ึ่งเป็นต้นทางแห่งความสุขความสำเร็จพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แสงสว่างแก่โลกค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation กิจกรรมนั่งสมาธิและจุดประทีปในคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะสำหรับการจัดกิจกรรม Full Moon Meditation ในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมณสถานที่จริงและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์รวมกว่า30ท่านและมีผู้เข้าร่วมใหม่จำนวน5ท่านซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความสุขและความประทับใจโดยพิธีกรได้กล่าวทักทายและต้อนรับผู้เข้าร่วมทุกท่านอย่างอบอุ่นซึ่งสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงวัดแม้จะเป็นช่วงค่ำคืนแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปรารถนาดีที่มีให้แก่กันจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แดเนียลธรรมรโกได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิอย่างง่ายเพื่อให้ทุกท่านสามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและผ่อนคลายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำทุกท่านร่วมพิธีจุดประทีปรวมใจน้อมนำแสงสว่างไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมแผ่เมตตาและส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่มวลมนุษยชาติเพื่อให้แสงแห่งความดีงามขยายวงกว้างออกไปสู่ชาวโลกหลายท่านได้สัมผัสถึงความสงบภายในและพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการหยุดใจค่ะในช่วงท้ายของกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมกันเวียนเทียน3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่วัดและผ่านระบบออนไลน์ได้พูดคุยซักถามข้อสงสัยและข้อแนะนำในการปรับใจเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพลังของสมาธิซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคืนพระจันทร์เต็มดวงช่วยให้เข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้นและรู้จักผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าสะสมมาตลอดสัปดาห์ซึ่งกิจกรรม Full Moon Meditation นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสงบความสุขและความประทับใจผู้เข้าร่วมหลายท่านแสดงความสนใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในโอกาสต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดมนต์บทธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดสุโขทัยอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0649072323และ09

2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตถพยาปัตติอัพพยโถเมื่อสูญเสียประโยชน์ก็ไม่ควรหมดกำลังใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ใกล้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

ระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้สังสมอบรมบ่มมาดีแล้วเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝาครอบเราอยู่ในกลางของกลางฝาครอบกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้าครั้นโดเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตอาวะกะสังโฆสังฆังนมามิฮันดู

ัมพุนทัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุนทัสสะ

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใส มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

lại bà ông. Nóp nóm phản bày thưởng ra sắm mà sắm phụ thật chào thúc thúc bà ông. Thì đại tra thơ rưu luông bày leo. Này à đi tạ càn. Mì châm nuôn mạ qua mạ đẹp xài này thóng ra mạ hạ sạm bụt thăm xì. Cứ nập à sống khảy châm nuôn vỡ rộng mệ thun. Nọp nọm phản bày thưởng mạ hạ tù chân y à chân. คือพระเดชพระคุณพระมงคลแท้บุญดีพระผู้ปราบมารด้วยจิตเลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุด มงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชา3วิชา8จารณะ15เมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิต ไปสู่วิชาที่หนึ่งรสชาติหนหลังได้อย่างมากมายว่าเคยเกิดเป็นชื่อนั้นตระกูลนี้มีอาหารอย่างนั้นมีเสื้อผ้าอย่างนี้เกิด มีความสุขอย่างนั้นมีความทุกข์อย่างนี้มากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเป็นวิชาที่หนึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณเห็นญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้ญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่สองเล็งเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นการจุติตายอุบัติเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ขออภัยตายแล้วไปสู่อบายทุคติมินิบาตนรกเล็งเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาเห็นหมดตลอดแสนกจักรวาลอนันตจักรวาลเป็นวิชชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาตญาณความไม่รู้แจ้งคืออวิชชาหมดไปเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ตั้งมั่นผ่องใสดีแล้วน้อมจิตไป

คือความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจการพัดผ่านจากของรักของชอบใจการประสบสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งหลายสามกาความทยานอยากในกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเห็นความทุกข์ดับอยู่ในโรธะกลายความกำหนัดสิ้นตัณหากลายความกำหนัดดับไม่เหลือเลยความกำหนัดตัณหาทั้งหลายนั้นดับหมดไม่เหลือเห็นอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดคือทุกข์สมุทัยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นรอบสามอาการ12ในความจริงอันประเสริฐ4ประการนี้ด้วยจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งหมดไปเป็นวิชชาที่สามสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสุขโตเสด็จไปดีโลกาวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความชั่วแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีฝึกอย่างละมุนละม่อมโดยชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วต้อง

อย่างรู้ว่าบุคคลนี้ว่ายากสอนยากไม่ฝึกอนุตตรโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสเมื่อออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท้าสักกะเนรมิตบันไดแก้วสำหรับพระพุทธเจ้าบันไดเงินสำหรับพรหมบันไดทองสำหรับเทวดาเชิงบันไดผ้าที่สังกัสนครหัวบันไดผ้าที่เขาพระสุเมรุดาวดึงส์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นแสดงยมกปฏิหารแผ่รัศมีไปตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดาหมื่นโลกธาตุเห็นอย่างนี้แล้วมาประชุมรวมกันพระองค์ทรงเสด็จลงจากดาวดึงส์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์ทิพย์พรหมเห็นอบายยภูมิทั้งสี่เห็นนรก456ขุมแม้นอยู่ไกลแสนไกลไกลมากอรภพละภูมิเห็นเรตเห็นอสุรกายเห็นสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้งสี่แม้นอยู่ไกลแสนไกลก็เห็นสุคติภูมิมนุษย์ทิพย์พรหมสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งอบายภูมิและสุคติภูมิเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งอย่างจะเห็นพุทธสรีระเห็นลักษณะมหาบุรุษเห็นจับปัญญังสีรัศมี 1,000 อนุพยัญชนะ80งามสง่านุ่งโลดด้วยรูปบังกายด้วยอิทธิปฏิหารด้วยฤทธิ์ด้วยพุทธานุภาพเห็นเทวดาหมื่นโลกธาตุเต็มท้องฟ้าไปหมดอย่างนั้นเห็นอบายอย่างนั้นเห็นความงามของพุทธสิริอย่างนั้นผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในเนื้อที่576กิโลเมตร36โยชน์โดยรอบเกลียวหลักปักไว้ที่สังคสนครแล้วขึงเชือก560กิโลเมตรหมุนโดยรอบ น่าจะลำปังหมุนโดยรอบผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเห็นแล้วไม่ตั้งความปรารถนาไม่มีเลยแม้แต่โอกินทรนครราชที่แม่น้ำโขงก็เห็นการครั้งนั้นตั้งความปรารถนากระทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคที่มนุษย์เรียกว่าบั้งไฟและในทุกๆปีเขานึกถึงอยู่ตลอดทุกปีก็ทำการบูชาทุกปี ไม่มีถอนถอยจนถึงยุคนี้เป็นตำนานเล่าขานกันแม้เดี๋ยวมดก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม่แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องขุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาเรื่องสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าเราจะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก่อนต่ำเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอุมาปุพเพียงเถระครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะผู้ทรงเกื้อกูลต่อโลกเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว

ได้มีการฉลองพระเจดีย์อย่างมโหฬารเขาได้กระทำการบูชาพระเจดีย์นั้นด้วยดอกผักตบตลอด94กับไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ในกับที่9แต่พระ

โอมันเทวะชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดประตูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

บูชามหาบุญชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลบุคคลทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเหนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากระดันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปุถุริยาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบุญชนิยาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาชั้นคนนกยุงพระมหาโสภณสุปโลมพระสุวรรณกิติเรนตโนพระภูนันทรุณธรรมโมพระกิตวันปัญญาชโยพระกูสิทธิรัตนวิเทศพระบุญสุขปุณณสุโขพระอาจารย์และกระมิตรสมศักดิ์เขมีกาวันเจวรสิทธิเปียพรผมพักดีและกระมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกฏจักรวาลตลอดอันันตจักรวาลอันไม่มีประมาณ ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกระมิตรอันันต์อัศวาโพกินกระมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกระมิตรสาวณีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศเนย์จางใจมนกระมิตรสองวัชระสิรโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นันท์อรันพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกระมิตรสุรีพรชยาสุจรัตแลงครอบครัวโตกะเรือนยเศษกระมิตรสุริยสุริสาสาธนันจึงรุ่งเรืองกิจกระมิตรกิติวัฒน์นามพรกะตาพลปีชนามพรสุขสว่างกระมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะเนียงการกาญจนสุภักพ่อเสียงเก็มแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชค กระมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินลอนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กระมิตรสุจัญญารุตวริสาพิตาลาภิรัตกระมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกระมิตรมดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกระมิตรสุวรรณาสุวัตตาสุรชัยตันตินิรามัยทีมพัฒจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิเดินแม่จินดาเรือนตนาโพคานตันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันติเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประภาบริมปัจฉยาแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อประดุงแม่พัทราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกมิตรพุทธิดาวิเชียนมงคลกุลกมิตรปิยนันท์บุญสูงกมิตรสมรธรรมสุวรรณกมิตรชัชนียาชัญญาสิริเจริญกมิตรสุภาษิตอังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก

มณีสุรกิติพงศ์มิตรตันคิมวันมิตรอัมพรเนนนาลิมธนรักษ์พญาพัฒนานุรักษ์ปุ๋ยพิศลาวันมิตรปราเพียนเทศเดกันมิตรอนุรัตอนุรัตเหล็กกล้ามิตรวัชรกุลอุบลพวงมิตรจิระผาพัดมิตรวิรดาสุทัชชาวัฒนาเกษมนาฏรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สัตวแพทย์หญิงสุพรฟุ้งรัตดากิมิตรอัญชลีคำพันกิมิตรตันซิลเองกิมิตรภัยสิริรัตนวันกิมิตรจานหมุยแข้งกิมิตรเกรียงไกรโลวิชากรติคุณกิมิตรจิตจำนงอมรศักดิ์กิมิตรชาติมณิกาบุญสูงกิมิตรมาลีหัสสารดารุพันกิมิตรแมทเส้นคณะกิมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกิมิตรชวิภาดาพัฒน์รุ่งสรุตตะการจนาเกณฑ์วิสุนทรสายันญาระไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษเทพกิมหลวนวันสันติวงศ์อีชาดลนิมเกณฑ์วิทโทษหังโลขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์

0: ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: คุณของมหาบูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณพระมงคลแท้มุนีพระผู้บรมานน้อมน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและส่วนสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาบูชนียาจารย์ ผ่านมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างไสวรู้แจ้งแทนตลอดในวิชชาธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมีมากมายเพียง

0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นถึงข่าวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสเรืองสีให้ได้ไปดุสิตบุรีองค์บุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมของความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเถิดนิพพานะปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวพรันเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ามิธัมโมเมนาโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถเรือนสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังตั้งท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ัก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกัน

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้น

0: เป็นสังเสริฐชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสริฐชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ถ้าว่าหัดวาจาไพเราะเสียในชาตินี้ชาติต่อๆไปวาจาของตนจะพูดอะไรก็สำเร็จกิจหมดทุกอย่างถ้าใช้วาจาหยาบก็เท่ากับวาจาจอบตัวเองในชาตินี้ก็ดีวาจาหมดอำนาจหมดสิทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรพูดไปก็เท่ากับไม่ได้พูดพูดอะไรเป็นไม่สำเร็จเพราะวาจาของตนไม่ได้บำเพ็ญกุศลทางวาจาไว้ถ้าบำเพ็ญกุศลทางวาจาไว้แล้วกล่าววาจาใดวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้เป็นของพอดีพอร้ายสำคัญนักพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

0: ว่าลูกก็สว่างด้วยเรียนสว่างลูกก็สว่างด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่า

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียงเกล้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะก็กลับมาพบกับรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันเนาะมีเพลงมีภาพมีพูดนะแล้วก็จะได้ศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตนะเรื่องย่อๆนิพพานพบสามโลกันนะสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ก็มาทบทวนนะเริ่มต้นในการทบทวนโอวาทตอนพระเชิดเชิดชูพระพุทธศาสนาบูชาธรรมพระพ่อผู้เป็นที่รักสุดหัวใจเดี๋ยวไปรับชมทบทวนกันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รู้

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติสร้างสมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ในทุกภพทุกชาติ
1: รากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: รวยยัง
2: รวยอีกครับเอารวยอีกครับ
0: เราบอกว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีดีกว่า
2: คร
0: ับ ก็เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้

0: ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้า

คุณผู้ใหญ่อ่ะเสียดายเสียดายมนุษย์ที่เกิดมามีกายหยาบซึ่งก็มีองค์พระอยู่ในตัวทุกคนแต่กลับไม่รู้ว่ามีอยู่หรือรู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ขวนขวายที่จะเข้าไปแสวงหาท่านแต่การเข้าไปพบหรือการเห็นท่านนั้นเป็นการเห็นอันประเสริฐเลิศกว่าการเห็นอย่างอื่นนะจ๊ะที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และจะทำให้เราสมหวังในชีวิตคือดับทุกข์ได้และมีสุขได้ในปัจจุบันนะจ๊ะองค์พระท่านก็คอยเรามานานแล้วตั้งแต่เราเกิดมาเลย

เกิดมาท่านก็คอยเราเลยแต่เราก็เหมือนเฉยเลยนี่นะจ๊ะท่านคอยเราอยู่แล้วท่านอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดนะจ๊ะขึ้นชื่อว่าเป็นคนทุกคนก็ต้องมีองค์พระอยู่ในตัวในนี้ใครเป็นคนบ้างจ๊ะแปลว่าทุกคนมีท่านอยู่ภายในตัวทั้งหมดเรามีท่านอยู่แล้วนี่จ๊ะเพราะท่านอยู่ในตัวเราการที่เราจะเห็นองค์พระได้จะทำให้เรามีความสุขมากและเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านได้แค่เราดูไปที่กลางกายของท่านอย่างสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นๆแล้วเรากับท่านก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันนะจ๊ะแล้วเราก็จะเป็นคนรู้สึกว่าเราแตกต่างจากทุกวันที่เราเคยเป็นคือเราจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานเพราะความรักมันจะทิ้งตัวเราหมดสิ้นไปแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้รู้เพราะใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันสนิทคือเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นเราเส้นกายองค์พระภายในจะสวยงามมากแม้กายภายนอกของเราจะเหมือนตัวถังรถที่บุบบูบีอย่างนี้แต่กายภายในสวยงามมากกายองค์พระที่อยู่ภายในตัวเรานี่แหละที่จะนำพาสิ่งที่เราปรารถนามาให้เราสมหวังนะจ๊ะเพราะท่านมีธาตุดึงดูดอยู่แล้วพอเราก็ไปถึงพระท่านภายในซึ่งมีอนุภาพไม่มีประมาณได้ก็เหมือนกับเราเข้าไปเปิดก๊อกแห่งความสมหวังของชีวิตองค์พระธรรมกายท่านคอยเราอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญคือคอยเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะจ๊ะแค่เราหยุดนิ่งอย่างสบายก็เห็นได้ท่านคอยเรามานานติดตามตัวเราตลอดกาลตั้งแต่เราเกิดไม่ว่าเกิดชาติไหนท่านก็ตามไปด้วยจะเกิดเป็นคนไทยหรือประเทศไหนท่านก็ตามไปโดยท่านจะนั่งเฉยๆก็เราอยู่ที่อู่ทะเลบุญกลางกายตามไปทุกแห่งแต่เราไม่รู้เลยว่าท่านตามเรานี่เนาะแต่เราอยากรู้เราแค่หยุดใจสบายทำให้จบหลักวิชาเราก็จะพบกับท่านได้หยุดคืนนี้ก็พบคืนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราบอกว่าตามครูไม่อยากกันนะคอยเธอเมื่อใจหยุดเจอกันเมื่อเธอหยุดใจถ้าเธออยากเจอเมื่อใดก็ต้องหยุดใจให้ได้หยุดวันไหนก็เจอกันวันนั้นคอยเธอคอยเธอคอยไม่อาจจะมาเจอที่ศูนย์กลางกายถ้าวันไหนใจหยุดใจใสหยุดใจเมื่อไหร่เราก็จะได้เจอเธอคอยเมื่อใจหยุดจ้ะ

0: เดี๋ยวมาฟังจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนพระเชิด
1: พระเชิด
0: ท่านชื่อเชิดไหนใครชื่อเชิดนี่องค์นี้ชื่อเชิดนี่พระเชิดเชิดชูพระพุทธศาสนาบูชาธรรมพระพ่อนี่เนาะปากหวานหวานบอกผู้เป็นที่เลิฟสุดหัวใจเปิดรายการได้เพลงภารกิจของพ่อจ้า

ครับคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระเชิดกันตะปัญโยประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับนี่นะจ๊ะ

0: หลวงพ่อครับผมเป็นหลานชายคนโตที่ติดคุณย่าแบบกาวตาช้างสองหลอดเลยครับติดแน่นมากๆเมื่อคุณย่าไปวัดผมก
1: ็
0: ตามไปย่าถอนใส่บาตรผมก็
1: ใส่บาตร
0: ใส่ตามนิดหน่อยเรียกว่าคุณย่าไปทางไหนผมก็ไปทางนั้นกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่ผมประทับใจคุณย่ามากที่สุดก็คือวันพระใหญ่ที่ท่านไปรักษาอุโบสถศีลพระวันนั้นท่านดูสงบนิ่งและใจดีขึ้นไปอีกนี่จ้ะวันพระใหญ่นะแม้ผมจะกอดท่านไม่ได้เหมือนเคยแต่ก็ตามผมเห็นว่าศีลทำให้คนสง่างามได้ขนาดไหนคุณย่ายังเป็นต้นแบบของผมมาตั้งแต่เด็กเลยครับแต่วันที่คุณย่าจากไปมีคำถามที่ค้างคาใจผมมาตลอดว่าคนเราเกิดมาทำไมมากินก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่ามาอะไรตายแล้วไปไหนเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ถามครูครูก็ใส่หน้าถามเพื่อนเพื่อนก็งง

0: นี่โอ้รูปหล่อนะคว้าเสือหมอบคู่สนิทพิชิตฝันคืออะไรเสือหมอบวันละทางรับลมชมตะวันมุ่งสู่หาดสุขสันต์วันพักกายอ่ะอยู่ชายหาดเหร
1: ออยู่ระยองครับหลวงพ่อครับ
0: อิ่มซีฟู้ดใหม่สดหมดทุกจานแวะลำธารน้ำตกพบสหายกินทุเรียนหวานฉ่ำอิ่มสบายเก็บแรงใจกลับไปสู้งานเอ้ยนี่นะนี่ชีวิตในวัยทำงานผมผู้จัดการโรงงานไลฟ์สไตล์สายเสือหมอบปันเลยธรรมชาติที่สุดทางแล้วจบอย่างงดงามที่กินของอร่อยอร่อยครับนี่พาทีมไปกินของอร่อยนี่เนาะเสือหมอบโอ้แล้วเดี๋ยวนี้ยังขี่เพนอยู่บ้างเนี่ย
1: ฮะไม่ขี่แล้วครับหลวงพ
0: ่อก็ตั้งในปีพุทธศักราช2550กรมิตรสุทัศน์กรมิตรเบญจวรรณนันชัยอ๋อนึกว่าใครเจ้าของโรงงานให้โอกาสผมไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวันที่ศูนย์พนาวัดเป็นคนแรกของผมคุณวิสุทธิ์ทัศน์เบญจวรรณนันชัยเจ้าของร้านขนมปังโกลเบศเนาะนี่ก็มองขนมปังทองคำนี่จ้า

0: สมัยที่ผมยังหล่อผมเดินทางไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่ศูนย์พระนาวัดจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวนี้ก็รอนี่นะโอ้โหนี่จ้าไหนถอดแว่นสิหลวงพ่อครับผมไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยครับพอนั่งวันแรกปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยโอ้ถูกต้องจ้ะนี่มาถูกหลักพี่ยายนะโอ้นั่งแล้วปวดเมื่อยเนี่ยวันที่สองอ่ะสันนิษฐานสินั่งวันที่สองยิ่งปวดหนักกว่าเดิมพอถึงช่วงพักผมเลยออกไปเดินเดินไปที่ป้อมยาม
1: ไปถึงประตูตามจะกลับบ้านหรือเปล่า
0: เก่งแน่เคยเป็นอย่างนี้ก่อนเนี่ยหาทางกลับบ้านเนาะผมเดินไปที่ป้อมยามเพื่อเตรียมหาทางกลับบ้านครับเจอไหม
1: ไม่เจอ
0: ไม่เจอทางกลับเนาะแต่แล้ววันที่สาม พระอาจารย์อารักษ์หรือพระครูธรรมธรอารักษ์ยานละโขนะจ๊ะท่านมาลงเทศเล่าเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์เรื่องการสร้างวัดพระธรรมกายในยุคแรกๆแล้วก็ถ่ายทอดพระปฏิทานของหมู่คณะท่านเทศสนุกมากท้ายผมสบายใจเลยมาการปวดขาไปเลยครับเมื่อหลับตานั่งสมาธิพอค่อยๆหลับตาผ่อนคลายรู้สึกโล่งเบาสบายทันใดนั้นเองน้ำใสๆก็ไหลออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างเองเลยครับไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยในชีวิต

สุขการได้ทำในสิ่งที่ชอบทั้งหลายสิ่งที่ชอบทั้งหลายอันนี้สุขกว่าไม่ว่าใครจะพูดเราให้ไปที่ชอบที่ชอบนี่นะนี่สุขกว่านี่จ้ะการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้แต่ผมได้คำตอบที่ค้างคาใจมาทั้งชีวิตแล้วครับว่าคนเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้มันช่างโอลิชาชใจผมมากๆเลยเป็นไงนะโอลิทัสนะฟังเลย

0: สุขที่แท้จริงก็อยู่ในตัวของเราเนี่ยนะจ๊ะแค่ทำใจให้หยุดให้นิ่งแค่นั้นเองก็จะเจอสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสุขใดๆทั้งสิ้นในโลกเนาะผมยิ่งตัดสินใจบวชในรุ่นข้าพรรษา251ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จรุ่น500รูปแรกของโลกครับบวชได้เดือนกว่าก็จำต้องขอลาสิกขาออกมาเป็นผู้จัดการงานที่ก้างค้างก่อนแต่ผมก็ยังตั้งใจแน่ๆว่ายังไงก็กลับมาบวชอีกแน่นอนแล้วมาไหม
1: ม
0: าและความปรารถนาก็เป็นจริงในปีพุทธศักราช2553ผมก็ได้กลับมาบวชที่สกลนครบ้านเกิดในโครงการสมบทหมู่100,000รูปทั่วไทยรุ่นที่2และก็รับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ตั้งแต่พรรษา0
1: พรรษา0
0: ใช่เริ่มบวชก็ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เนี่ยเลยทันทีเลยเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วยกันดูสิเหมือนไหม
1: คร
0: ับ นี่เออเหมือนไหม

0: เมื่อบวชแล้วผมก็ทุ่มเทสร้างและเป็นเต็มที่ในทุกภารกิจของหลวงพ่อทั้งจัดงานบวชพระบวชเนนบวชพระสิกาแก้วตักบาตร 1,000 ลูกที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุจ้ะและจัดงานตักบาตร 1,000 ลูกที่จังหวัดสกลนครน้อมนำความปลื้มถวายหลวงพ่อครับ
1: สา
0: ธุจ้ะโดยทราบเรามีอย่างเต็มที่ทุกภารกิจงานบุญไม่มีคำว่าเหนื่อยมีแต่คำว่าปลื้มครับโอ้คนเยอะนะแน่นเลยนะโอ้สาธุจ้านอกจากภารกิจในพื้นที่แล้วผมก็ได้รับบุญพิเศษอีกบุญหนึ่งที่ผมปลื้มสุดหัวใจคือในเดือนมกราคม2555ผมได้นำกองทัพวีครีนโอ้ยกเป็นกองทัพเลยนะวีครีนซึ่งมีอาวุธคือไม้กวาดไม้กวาดทางมะพร้าวเริ่มกันทำความสะอาดถนนกวาดล้างเก็บเพชรพลอยให้สว่างสวยเพื่อต้อนรับพุทธบุตรธรรมญาติตลอดเส้นทางและทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีรวมระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีไม่ใช่ปีเดียวทีเดียวท่ามกลางแสงแดดยามเที่ยงแม้ก็จะร้อนเพียงใดแต่ใจสู้ไม่ถอยนี่อาจารย์พระหลวงพ่อสอนว่าญาติเงือที่หลังต่างกลายเป็นบุญครับทำทุกสิ่งทายสะอาดสว่างสดใสนี่จ้าวีคลีนนี่

0: โอ้นี่เกิดกี่ชาติแต่จะเจอแต่ที่สะอาดทั้งนั้นเลย
1: สะอาด
0: ทั้งนอกสะอาดทั้งใน
1: สะอาด
0: กายเจริญวายสะอาดใจเจริญสุข
1: สะอาด
0: แล้วก็สะอาดทุกที่ทุกทางทุกโหนทุกแห่งเลยดุจอยู่สวรรค์ในเมืองมนุษย์เลยสะอาดดีจังเลยเนาะแต่ว่ามันก็ได้รับความหมายมาพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะ

0: แต่ชาวบ้านบางส่วนยังไม่เข้าใจว่าเรามาทำไมจึงรวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนนี่จ้ะขอให้ออกจากพื้นที่แต่ถ้าผมบวชได้เพียง3 พรรษาก็กลายเป็นคนดังโดยไม่ทันตั้งตัวเลยครับนี่นะจ๊ะเป็นเมืองน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศแล้วว่าครับพอได้มาลงมือสร้างเองผมถึงเข้าใจคำว่าทุ่งนาฟ้าโล่งที่หลวงพ่อเคยพูดไปเพราะตอนมาถึงสิ่งที่ผมมีอยู่ตรงหน้ามีอยู่แค่2นอคืออ่ะสันนิษฐานที่2นอคืออะไรสันนิษฐานเป๊ะเลยนี่สถานที่สร้างศูนย์มี2นอคือน้ำและทุ่งนาจริงๆครับ
1: สวยอยู่เนาะมันสวยนะ
0: สวยสิ
1: สวยมาก
0: สองนอเนี่ยสุดยอดจากพื้นที่ลุงโลกว่า183 ไร่
1: โอ
0: ้โหใหญ่เนี่ย
1: ที
0: ่มองไปถึงไหนก็เจอแต่ทุ่งนากับผืนน้ำไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงแหมก็เพิ่งมาถึงใหม่ๆแต่ไม่ได้ทำให้ไฟในใจของผมลดลงเลยครับผมเริ่มจากการสร้างกุฏิหลังแรกเป็นกุฏิเล็กๆไปใช้หลบแดดหลบฝนนี่เนาะแล้วมาถึงฤดูฝนจากผืนนาเขียวๆจะกลายเป็นผืนน้ำแทบทั้งหมด แปลว่าอะไร
1: น้ำท่วมนา
0: ผมและญาติโยมยังช่วยกันสร้างศาลาลอยน้ำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานที่เริ่มใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนี่ชีวิตมันต้องทรหดอย่างนี้ จัดกิจกรรมอบรมพระและสามเณรรวมถึงงานบุญต่างๆทั้งบุญกฐินบุญป้าป่าก็จัดอยู่ที่ศาลาหลังนี้ครับนี่นี่ศาลาลอยน้ำครับโอ้ในศูนย์ไหนมีศาลาลอยน้ำมีอยู่ศูนย์เดียวนี่ศาลาลอยน้ำนี่จ้าโอ้สวยนะศาลาลอยน้ำเนอะโอ้สุดยอดภาพกิจกรรมช่วงแรกสร้างศูนย์ไปก็ใช้งานไปครับก็ทำไปใช้ไปถูกต้องจ้ะนี่เนอะสุดยอดเลยนึกย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ปลื้มทุกทีสาธุจ้ะเวลาผ่านไปญาติโยมก็เริ่มเดินทางมาสั่งสมบุญกันมากขึ้นเรื่อยๆจากศาลาหลังเล็กๆในวันนั้นวันนี้กลายเป็นศาลาปฏิบัติธรรมที่รองรับผู้คนให้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีได้มากกว่า100 คนแล้วครับจากหลัก 10ขึ้นมาหลัก 100เนาะแล้วพ่อครับในยามค่ำคืนพื้นที่นี้เคยมืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงไฟแต่ตอนนี้พื้นที่นี้สว่างสวยเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะแสงธรรม
0: สุดยอดเลยสวิทยาธรรมแก้มงคลสกลนครปัจจุบันเป็นพื้นที่แห่งการสร้างบุญที่สว่างสวยไปทั่วทุกบริเวณครับโอ้โหนี่จ้ะสวยเนาะผมเดินหน้าจัดกิจกรรมตามที่หลวงพ่อดำริทั้งบวชพระบวชเนนโดยปีแรกผมและทีมงานเดินชวนเด็กๆมาบวชสำเนนได้เพียง10 กว่ารูปนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ปีนี้มีสำเนนมาบวชถึง71 รูป
1: สาธุ
0: เจ้าและส่งสำเนนมาบวชเรียนต่อที่ค่ายจอง

ครับเป็นจำนวน20รูปสาธุโอ้สุดยอดนี่ไม่ธรรมดาหรอกอีกทั้งปีที่ผ่านมามีสามเณรสอบได้ปเรียนทำประโยค12เอ้ยประโยค12ตาฟังและประโยค3รวม3รูปครับจากจุดเริ่มต้นวันนั้นจนมาถึงวันนี้ศูนย์เล็กๆแห่งนี้ได้จัดบวชพระกว่า150รูปและบวชสามเณรกว่า300รูปเขาไม่ธรรมดาเลยจ้ะและยังมีกิจกรรมอบรมเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีมีคุณภาพด้วยครับนี่จัดโครงการสมบทพระในโครงการต่างๆต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลย

จัดโครงการบรรพชาสามเณรมาแล้วรวมกว่า300ลูกปัจจุบันมีสามเณรบวชเรียนต่อที่ค่ายจองแชมป์ด้วยครับนี่เนาะสำเนาที่บวชเรียนต่อจำนวน20รูปครับนี่นะ20รูปจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและโครงการเด็กดีวิสาแก่เยาวชนครับดีจังเลยที่ต้องมีการจัดอบรมบ่อยๆดีและงานวันคุ้มครองโลก22เมษาที่ผ่านมาผมก็ได้พาสาธุชนมาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายรวมจำนวนรถทั้งหมดกว่า100คันครับโอ้นี่หลวงพ่อครับผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเตรียมผืนแผ่นดินแห่งนี้ไว้เพราะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่เป็นพื้นที่สร้างคนและแม้ศูนย์จะตั้งอยู่หลังชุมชนชาวคริสต์ที่ใหญ่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ oh. แต่เมื่อสามเณรน้อยออกบิณฑบาตพวกเขาก็กราบออกมาใส่บาตรด้วยความยินดี นี่นะโอ้ดีจังนะนี่ได้โปรดเพื่อนต่างศาสนิกนี่เนาะวันนั้นผมยังเข้าใจว่าศาสนาอาจต่างกันแต่ความดีไม่เคยแบ่งศาสนาครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนผมก็จะยึดมั่นในคำสั่งหลวงพ่อที่ว่าการจะสร้างศูนย์ได้ต้องสร้างคนก่อนจ้ะถึงแม้วันนี้เสนาสนะจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยผมก็จะขอเอาทุ่งนาและผืนน้ำนี่แหละครับเป็นที่สร้างพระเป็นพระแท้สร้างขอให้เป็นคนดีครับสาธุดีจ้ะนี่แสงแห่งตะวันเนาะ

าธุสาธุสาธุแล้วพ่อครับผมกราบขอบคุณหลวงพ่อสุดหัวใจที่เมตตาผมได้มารู้จักเป้าหมายชีวิตและมาบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อได้กลับมาสร้างคนดีที่บ้านเกิดและได้ตอบแทนคุณโยมแม่โยมพ่อในการบวชและพาท่านกับวัดสังสมบุญหลวงพ่อครับผมขอน้อมนำบุญทั้งบุญที่ได้ตั้งใจสั่งสมมาตลอดถวายหลวงพ่อครับสาธุสาธุสาธุและผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจสร้างคนดีสร้างพระแท้และสืบสายงานหลวงพ่อจนสุดกำลังกระทั่งลมหายใจสุดท้ายครับสาธุกราบพ่อด้วยความเคารพรักสุดใจครับหลวงพ่อครับปากหวานนี่ครับเนี่ยรักหลวงพ่อสุดหัวใจรักจนล้นใจเลยครับโอ้โห

ธุจบแล้วเหรอโอ้เพลินเนาะเพลินนึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนก่อนท่านปรีวิเวกฮะท่านก็จะมาเทศอย่างนี้แหละแล้วจากนั้นพระลูกชายก็มาฝึกสอนนะฝึกสอนเป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่ฟังแล้วเพลินฮะสนุกแต่กดดันนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านต้องบอกว่าเทคนิคการถ่ายทอดท่านถ้าภาษาวัยรุ่นต้องบอกว่าแพรวๆจะมุกเยอะไปหมดเลยก็กดดันพระลูกชายนะแต่ว่าก็ทำหน้าที่ต่อวันนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้ด้วยนะโดยเฉพาะคุณสวนีเนาะไม่ได้เจอกันนานเจอกันในหน้าจอครับไปสถาปนาเจดีย์ทั่วประเทศเลยอนุโมทนาบุญด้วยจ้านี่ก็เจอกันเนาะนี่วันนี้ก็ทบทวนเนาะทบทวนโอวาทท่านให้ไว้ว่าตั้งแต่มีองค์พระในตัวนะมีองค์พระในตัวแล้วการเห็นพระเนี่ยเป็นการเห็นอันประเสริฐการเห็นอันประเสริฐถ้าเห็นองค์พระนี่จะสมหวังสมหวังเพราะว่าดับทุกข์และมีความสุขในปัจจุบันโอวาทอันทรงคุณค่านะเราก็หมั่นตรึกลึกนึกถึงองค์พระนะทำใจหยุดใจนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายคำนี้ดีจังเลยท่านบอกว่าองค์พระคอยเราอยู่ตั้งแต่เราเกิดองค์พระคอยเราอยู่ตั้งแต่เราเกิดแสดงว่าท่านเกิดมาพร้อมเราถูกไหมเออนี่พอเราเกิดอ่ะองค์พระอยู่ที่ศูนย์กลางกายเราเลยนี่นอกจากบุญรักษาแล้วยังพระยังรักษาคุ้มครองเลยนะคือมีพระอยู่ในตัวเลยดีไหมเอ่ยดีนะดีนี่จำคำนี้ไว้นะท่านคอยเราอยู่ตั้งแต่เราเกิดเลยเออถ้าเราหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเลยนะออกมานี่เข้าถึงองค์พระเลยนะเออแต่ไม่เป็นไรเอามาทำใหม่ก็ได้นึกถึงตัวเองฮะตอนเล็กๆฮะมีความรู้สึกว่าหลับตาแล้วไม่มืดนะหลับตาแล้วไม่มืดหลับตาแล้วต้องสว่างก็แสวงหาความรู้เหล่านี้นะว่าเอ๊มันคืออะไรความรู้สึกลึกๆอย่างเงี้ยมาเจอคำตอบที่ไหนรู้ไหมวัดพระธรรมกายเออโอ้หลับตาแล้วไม่มืดนะเออนี่สงสัยอาจจะมีอัธยาศัยนั่งสมาธิมาบ้างเนาะเออนี่ดีจังเลยฮะเราฝึกอย่างนี้นะฝึกให้เป็นอุปนิสัยนิสัยใจคอเลยในการทำสมาธิแล้วความรู้เหล่านี้ข้ามภพข้ามชาติติดตัวติดใจเราได้นะเรามาเจอหลวงพ่อนะได้ยินอะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเราก็คุ้นเออมาสร้างบารมีกับหลวงพ่อต่อบอกองค์พระมีอยู่ในตัวทุกคนจะรู้หรือไม่รู้ก็มีอยู่ในตัวทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดมีองค์พระในตัวทุกคนดีไหมเอ่ยเออใครไปเจอใครก็ตามนะเป็นที่รักนะเป็นที่รักเป็นที่รู้จักเป็นที่คุ้นเคยถ้าคุ้นๆสนิทสนมลองเรียบๆเคียงๆคุยๆจะได้ชวนมานั่งสมาธินะเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วทุกคนมีความรู้เหล่านี้แล้วไปเจอใครถ้ามีโอกาสแต่ว่าต้องดูหน้าดูตาดูตัวเขาด้วยนะดูอารมณ์ความรู้สึกด้วยว่าเขาคุ้นเคยกับเราไว้วางใจเราหรือเปล่าในการที่จะไปเล่าให้เขาฟังเนาะถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนมีพระในตัวทุกคนแล้วท่านถามว่าขอมาถามต่อในนี้ใครเป็นคนบ้างฮะช่วยยกมือหน่อยโอ้สาธุนี่ท่านปล่อยมุกมาอีกแล้วนะนี่องค์พระมีธาตุดึงดูดสิ่งดีๆนะ
องค์พระธรรมกายคอยอยู่ในอู่ทะเลบุญติดตามตัวตลอดเวลาคำนี้ดีจังเลยฮะจดไว้นะองค์พระธรรมกายคอยอยู่ในอู่ทะเลบุญติดตามตัวตลอดเวลาพระอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวแล้วท่านบอกว่าพระธรรมกายคอยอยู่ในอู่ทะเลบุญแสดงว่ากลางกายเราเนี่ยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่คือมีอู่แห่งทะเลบุญเหมือนกันนะเรียกว่าในตัวเราเองเนี่ยแหละเป็นขุมสมบัติไม่ใช่ขุมสมบัติธรรมดานะขุมสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องในตัวเราในกลางกายของเราเนี่ยเป็นอู่แห่งทะเลบุญเลยดีไหมเอ่ยเออนึกเอานะนึกเอาทำใจใสๆอยากให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จมีทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาไม่ขาดสายนี่เอาใจมาเก็บไว้กับเนื้อกับตัวเพราะในกลางตัวในศูนย์กลางกายเราเนี่ยคืออู่แห่งทะเลบุญและติดตามตัวเราตลอดเวลาเลยนะตลอดเวลาเลยนะส่วนเคสของพระอาจารย์เชิดที่สกลนครเนี่ยก็ท่านประทับใจนะที่ได้มาสืบสารงานพระพุทธศาสนานะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มารับบุญวีคลีนเนาะรับบุญวีคลีนประทับใจท่านที่บอกว่าใครกำลังเดือดร้อนเราจะไปช่วยนะเมื่อเราให้ใจก็เปิดนะเออนี่เมื่อเราให้ใจก็เปิดนะพอใจเปิดนะจะรับแต่สิ่งดีๆมาสู่ตัวจะคิดดีพูดดีทำดีแล้วมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองพวกเราดีด้วยอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีนี่นะให้นะให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เออนี่นะดีจังเลยนะนี่ก็เป็นทบทวนโอวาทเนาะทบทวนโอวาทสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้มาคุยกันช่วงนี้ศึกษาธรรมะก็นึกถึงคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยนะเรื่องกฎไตรลักษณ์ฮะเรื่องกฎไตรลักษณ์เข้ากับยุคปัจจุบันเลยนะช่วงนี้คือภัยพิบัติมันเยอะจังเลยฮะน้ำแข็งที่อยู่บนยอดเขาสูงๆอย่างเนปาลฮะบางที่ก็บอกว่าอายุน้ำแข็งเนี่ยเป็นพันปีเลยนะแปลกมากเลยวันร้ายคืนร้ายถล่มลงมาแล้วไม่ได้มาเป็นน้ำท่วมฮะต้องเรียกว่าเหมือนเอาแม่น้ำมาถล่มเลยนะจากเดิมที่ภูเขาแล้วหนาวมากจนกระทั่งน้ำแข็งหิมะมาเกาะได้แล้วให้ความเย็นมาตลอดแล้วปกติก็ไหลธรรมดาแต่วันร้ายคืนร้ายเปลี่ยนแปลงแล้วไม่น่าเชื่อนะพื้นที่ตรงนั้นที่เนปาลเนี่ยอยู่ต้องเรียกว่าอยู่ในแถบที่สูงสุดของประเทศไม่ได้อยู่พื้นราบอย่างประเทศไทยอย่างเรานะมีพื้นราบเยอะนะแล้วพอเราทำนาอย่างหาดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมได้แม่สายน้ำท่วมได้เราเข้าใจน่านน้ำท่วมได้เพราะว่ามันเป็นพื้นราบน้ำมาเยอะท่วมล้นจากแม่น้ำมาท่วมพื้นราบเนี่ยเข้าใจแต่เนปาลเขาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของโลกใครจะนึกว่าอยู่สูงขนาดนั้นถึงเวลามีน้ำท่วมใหญ่หนักกว่าพื้นราบอีกเหมือนยกน้ำไปไว้เลยฮะวันร้ายคืนร้ายก็ลงมาเห็นไหมโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งจริงๆทางพระพุทธศาสนาเราก็มีคำสอนเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วนะเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วนะในพระไตรปิฎกเรื่องนี้คือกฎไตรลักษณ์กฎไตรลักษณ์ซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็สอนเหมือนกันแต่มาอธิบายหลักคร่าวๆกฎไตรลักษณ์เป็นกฎธรรมชาติ3ประการนะที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะกฎไตรลักษณ์เนี่ยนะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราเคยได้ยินนะอนิจจังทุกขังอนัตตา
อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงทุกสิ่งไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจำง่ายๆคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือวงจรเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยงอยู่นิ่งไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปแม้พระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเคยรุ่งเรืองที่อินเดียตอนนี้ก็

เริ่มถอยไปตอนนี้กำลังฟื้นฟูที่อินเดียแล้วมารุ่งเรืองในประเทศแถบเนี่ยแต่หลวงพ่อธรรมชโยท่านมีมุมมองอีกอย่างนึงนะคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยนอกจากเชิงลบเชิงเนกาทีฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่าน

ขึ้นได้ไหมไม่เที่ยงเหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดีขึ้นอย่างนี้ดีไหมไม่ใช่วงจรหายนะแต่วงจรวัฒนะเป็นวงจรที่วัฒนะดีขึ้น56ปีที่แล้วท่านบวชอยู่รูปเดียว27สิงหาคม2512บวชอยู่รูปเดียวแต่ตั้งใจจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาผ่านมา56ปีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะทั่วโลกเป็นล้านล้านเลยนะเป็นล้านล้านเลยเฉพาะพระเนี่ยทั้งในและต่างประเทศประมาณ 5,000 กว่ารูปจ้าดีไหมนี่จาก1มาเป็น 5,000 เท่า 5,000 เท่า

แต่กฎไตรลักษณ์มันมี3ประการนะเกิดขึ้นนะตั้งอยู่เสื่อมไปนะเป็นธรรมดาของโลกเป็นกฎธรรมชาติแม้เราก็เจอฮะแม้เราก็เจอข้อ2คือทุกขังเป็นทุกข์หรือทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่สภาพที่ทนอยู่ไม่ได้สภาพที่ถูกบีบคั้นจากความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจที่นั่งอย่างนี้เป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เข้าใจฮะแต่หลวงพี่เริ่มเลยนั่งนานก็โอยนั่งนานก็ต้องสลับอิริยาบถทำไมพระถึงมีวิธีการสอนทั้งนั่งสมาธิยืนสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิเพราะว่าอิริยาบถเนี่ยร่างกายมันเมื่อยต้องเปลี่ยนแปลงอิริยาบถตลอดเวลาเพราะอะไรเข้ากฎเนี่ยเลยทุกขังทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้นั่งนานก็ไม่ได้ต้องลุกขึ้นบ้างต้องเดินบ้างแต่ถ้าทำสมาธิเข้าถึงความสุขภายในหลวงพี่เคยไปเจอครูบาอาจารย์เนาะตรงสามเหลี่ยมทองคำเป็นวัดที่นั่นท่านบอกว่าท่านเข้าไปนั่งสมาธิในถ้ำแถบภูเขาตรงสามเหลี่ยมทองคำท่านนั่งได้ทีละรวดเดียวนะ7วัน7คืนดีไหมประเทศไทยมีครูบาอาจารย์มีพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะแยะมีครูบาอาจารย์ที่นั่งสมาธิรวดเดียว7วันเยอะแยะเลยฮะขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอหรือเปล่าบางคนเห็นข่าวพระอะไรเยอะแยะไปหมดศรัทธาไม่อยากเข้าวัดโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีต้องถามว่าตัวเขาว่าดีหรือเปล่าถ้าดีมันจะไปเจอพระดีๆบางทีนะไปเจอแต่ข่าวดีๆแล้วหมดศรัทธาเนี่ยคิดผิดนะต้องคิดใหม่นะพระดีๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่เต็มประเทศฮะขนาดตอนเป็นวัยรุ่นนะเป็นนักศึกษาไปเที่ยวภูกระดึงไปเที่ยวภูกระดึงนะกำลังไต่ภูเขาอยู่เนี่ยก็มีพระอ้วนๆรูปหนึ่งเดินมาเดินชิวตัวปลิวมากเลยไอ้เรานี่ตะกายนะภูกระดึงนะเด็กวัยรุ่นตะกายหลวงพี่เดินชิวๆหันไปดูอีกรอบหนึ่งเอ้ยเป็นหลวงพี่ที่เคยบวชที่วัดพระธรรมกายรุ่นเดียวกันรุ่น19ปี2534ตอนบวชตอนนั้นนะอายุ19ยังไม่20เต็มนะแต่ว่าพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่เป็นวัดเบญจมะท่านบวกอายุในครรภ์มารดาให้อีก6เดือนเลยได้บวชพระนะได้บวชพระเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยจ้ารุ่นนั้นมีหลวงพี่รูปหนึ่งท่านนั่งธรรมะและได้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยนะได้เข้าถึงพระธรรมกายไอ้เราเนี่ยก็เป็นเด็กชมรมพุทธตั้งใจ

ทางซ้ายมาคือจะจบแล้วแม่บอกว่าให้มาบวชซะก่อนกลัวว่าจะทำงานแล้วไม่มีเวลาก็เข้ามาบวชอย่างนั้นแหละนั่งสมาธิสบายๆปรากฏเข้าถึงพระธรรมกายทางขวาอยู่เทคนิคกรุงเทพวัยรุ่นวัยตีกันเลยเอาแต่มานั่งสมาธิบอกเข้าถึงกายทิพย์ทางซ้ายพระธรรมกายทางขวากายทิพย์ตรงกลางเป็นไงกายเนื้ออยู่เลยเออนะก็ไม่เป็นไรก็นั่งกันต่อไปแต่องค์นั้นท่านบอกว่าเออท่านนั่งสมาธิดีพอจบโครงการท่านก็ขอบวชต่อแต่ว่าขอไปอยู่วัดต่างจังหวัดแล้วก็หายไปเลยนะไม่เจอกันเลยจนกระทั่งน่าจะปีหลวงพี่บวชปี1ปี2แล้วก็ไปเจอท่านตอนปี3ปี4ไปถึงภูกระดึงยังไปเจอพระที่เคยบวชที่วัดนะท่านไปเป็นพระธุดงค์อยู่

เต็มแผ่นดินขึ้นอยู่กับเราปฏิบัติดีหรือเปล่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวเราเจอพระดีๆเต็มประเทศเลยหลวงพ่อก็ใช้วิธีว่าอาราธนามาทั่วประเทศถวายสังฆทาน 40,000 กว่าวัดใครได้ทำบ้างโอ้อนุโมทนาบุญจ้าเห็นไหมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะแยะเลยนะนี่แต่ว่าเราก็จะบอกว่าพระก็มีความปฏิบัติดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นปกติฮะเป็นความไม่เป็นปกติธรรมชาติเนาะว่ามีคนดีบ้างไม่ดีบ้างนะเข้ากับกฎไตรลักษณ์เลยฮะนี่อนิจจังทุกขังอันที่สามคืออนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่สำคัญคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้ไม่สามารถบังคับบัญชาได้บังคับไม่ให้ง่วงก็ไม่ได้บังคับไม่ให้แก่ก็ไม่ได้นะบังคับไม่ให้ตายก็ไม่ได้อีกกายของเราแท้ๆนะกายของเราแท้ๆ

ูขวาทะลุหูซ้ายไปเลยมองทั้งหลายเป็นสิ่งที่ว่างเปล่านะนี่ท่านก็สอนนะคำสอนอีกอย่างหนึ่งเกิดมาแล้วต้องตายเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายฉะนั้นให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเนี่ยเข้าหลักเลยเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นนะหรือคำนี้อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตการชิงช่วงและช่วงชิงมีอยู่ตลอดเวลาต้องรักษาใจให้ใสใสให้ได้จะได้ไม่พลัดไปอบายใจมันขึ้นขึ้นลงลงใจเหมือนเก้าอี้ดนตรีบุญเข้าบาปไม่เข้าบาปเข้าบุญไม่เข้าใจต้องนิ่งนิ่งใสใสให้ได้ตลอดเวลาเพราะใจมันซัดสายไปตามกิเลสเนาะซัดสายไปตามกิเลสหรือคำสอนนี้เมื่อวันเวลาที่เหลืออยู่มีจำกัดความตายไม่มีนิมิตหมายมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมเข้าหลักเกิดแก่เจ็บตายเลยความตายไม่มีนิมิตหมายย่อมเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าเราจะประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ได้เนี่ยเข้าหลักกฎไตรลักษณ์เหมือนกันเกิดมาเนี่ยไม่ได้อยู่สถาพรสืบไปนะไม่ได้อยู่คู่โลกชั่วกับชั่วกันฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ได้คู่โลกนะแล้วโลกก็เสื่อมไปทุกวันยิ่งชัดเนาะโลกทุกวันนี้ยิ่งชัดกว่าอีกแผ่นดินที่ว่าหนักแน่นปัจจุบันหวั่นไหวหวั่นไหวสะเทือนนะแล้วสะเทือนไม่ธรรมดาพังตึกรามบ้านช่องพังรถถนนหนทางเยอะแยะเห็นไหมเสื่อมตลอดเวลานะนอกจากโลกเสื่อมธรรมชาติเสื่อมจิตใจมนุษย์ก็เสื่อมเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นะเขามีคำแซวกันเยอะแยะสมัยก่อนบอกว่าเวลาโดนด่ากลัวอยู่อย่างเดียวกลัวอดทนไม่พอจะไปด่าตอบใช่ไหมเราเคยได้ยินประมาณนี้เนาะเวลาโดนด่าว่าเนี่ยกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวว่าอดทนไม่พอขันติจะเป็นขันแตกแล้วจะไปว่าต่อเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นมันว่าไงรู้ป่ะบอกว่าเวลาโดนด่ากลัวอยู่อย่างเดียวกลัวไม่ได้ด่ากลับอ่ะเด็กเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้นะเจออย่างนี้นะถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่ไหมถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เด็กสมัยนี้บอกไงถ้าคนอื่นทำได้ก็ให้เขาทำไปดูมันเดี๋ยวนี้นี่มันกวนอย่างนี้นะไม่ชอบไม่พอใจอะไรก็ขอให้บอกเพราะอะไรเราจะได้ไม่ทำอีกใช่ไหมเราจะได้ฝึกตัวเราจะได้ไม่ทำอีกเด็กเดี๋ยวนี้บอกไงไม่ชอบไม่พอใจอะไรก็ขอให้บอกนะจะได้ทำอีกดูเดี๋ยวนี้นะดูเด็กๆมันกวนอย่างนี้นะแอบรักเขาข้างเดียวผิดไหมไม่ผิดศีลฮะแต่ผิดหวังฮะ เดี๋ยวนี้ไปคุยกับเด็กเจนซีเจนอัลฟาต้องทันเขานะทอดหมูทอดไก่มีเยอะแยะแต่เขาเลือกทอดทิ้งส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละคู่ครองแล้วเราเลือกทอดอะไรฮะทอดกระถินทอดพระป่าจากเก่งมากเขาเสียงปรบมือให้ด้วย นี่ใจอยู่ในบุญนะเขาทอดทิ้งเราทอดกระถินทอดผ้าป่านี่อนุโมทนาจ้าใช้ได้เนี่ยอยู่ในบุญนะนี่เห็นไหมเสื่อมตั้งแต่โลกเสื่อมตั้งแต่ธรรมชาติเดี๋ยวก็ฝนตกฟ้าร้องแล้วมาเป็นเลนบรอมแล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆ เสื่อมจากศีลธรรมครูบาอาจารย์บ่นตลอดเลยตอนนี้ตีเด็กไม่ได้แล้วนะแค่เงื้อง้างมือนะเด็กถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้โรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนแล้วนะดุเขามากๆเนี่ยเขาไม่ได้นานนักก็ยิงเลยนะน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้ครูบ่นอะไรไม่ค่อยได้แล้ว

เด็กโต้ตอบแรงวัดก็ไม่ใช่เซฟโซนแล้วนะเดี๋ยวนี้ทำไงเขาฟ้องเอาที่ดินวัดคืนโอ้ยุคนี้มันเสื่อมจริงๆเราต้องดีขึ้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดีขึ้นเราถวายที่อย่างเดียวเลยดีไหมเอ่ยเราสร้างเจดีย์ดีไหมเอ่ยอนุโมทนาบุญสร้างองค์พระเจดีย์ทั่วประเทศเลยจ้านี่เราต้องทำอย่างนี้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเป็นการนำปัจจัยไปถวายเป็นกำลังใจพระทั่วประเทศแล้วสิ่งก่อสร้างก็จะเกิดขึ้นเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรัพย์ที่ได้นะจะเป็น 10,000 ก็ตาม 100,000 ก็ตามเป็นต้องเรียกว่าไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปซ่อมแซมวัดวาอารามโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนทำนุบำรุงศาสนสถานศาสนวัตถุและเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุทั้งหลายทั่วประเทศส่วนชวนบวช 3,000 รูปก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะตอนนี้พระบวชน้อยลงจะเข้าหลักนี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปแต่เราจะพลิกฟื้นฟื้นฟูนี่หลวงพ่อธรรมชโยบอกว่าฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดีขึ้นชวนบวชกันเยอะๆ

ยังถูกเวรคืนบ้างยังถูกทวงคืนตอนนี้ต้องพลิกฟื้นพระพุทธศาสนาต้องกู้วิกฤตพระพุทธศาสนาต้องสั่งสมบุญอย่างนี้นะเออนี่นะตามหลักนี่เลยไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเนื่องจากเวลามีจำกัดไปเร็วนิดหนึ่งฮะอันนี้เวลาในโลกนี้เหลือน้อยลงไปทุกทีทั้งความแก่ความตายก็คอยจ้องเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยนะเซลล์ของเราเนี่ยนะเสื่อมตลอดเวลาตอนอายุเล็กๆเซลล์จะพัฒนาดีขึ้นเซลล์เสื่อมจะน้อยกว่าเซลล์ที่เกิดนะเซลล์เกิดกับเซลล์ตายจะเกิดตลอดเวลาแต่ว่าตอนอายุเล็กๆอ่ะตอนกำลังเจริญเติบโตเซลล์เกิดมากกว่าเซลล์ตายแต่พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วเซลล์ตายมากกว่าเซลล์เกิดแล้วดวงจิตของเราก็เหมือนกันนะเกิดดับตลอดเวลาเราเป็นคนใหม่ตลอดเลยนะเพราะเราเกิดดับตลอดเวลาฉะนั้นต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีไปเรื่อยๆทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าความแก่ความตายจ้องเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาเอาร่างกายมาเป็นครูสอนเราเองนะนี่เข้าใจง่ายไหมอย่างนี้ร่างกายเราตลอดเวลาเลยอีกคำสอนหนึ่งของหลวงพ่อธรรมชโยแข่งกับวันเวลาของชีวิตมาอีกแล้วนะที่ต้องแก่กันไปทุกวันทุกคืนไม่ใช่แก่เฉพาะกลางวันนะกลางคืนก็แก่นะเออไม่ใช่แก่เฉพาะกลางวันอันนี้น่าตกใจนะนึกว่าตอนหลับจะไม่แก่ไม่ใช่นะแก่ทั้งกลางวันกลางคืนแย่จังจะแก่กันไปฟรีๆหรือว่าจะแก่บุญแก่บารมีเราย่อมรู้ตัวของเราเองแก่ทั้งกลางวันกลางคืนแย่จังเลยฮะแต่มีคำสอนพุทธเจ้าใครสร้างวิหารทานจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนดีไหมเอ่ยเออใครสร้างวิหารทานจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันเขาก็ใช้งานเนาะกลางคืนพระจำวัดในกุฏิเราได้มีส่วนแห่งบุญไหมมีสร้างโบสถ์สร้างศาลาในโบสถ์ในศาลามีพระประธานคอยปกปักรักษาพระประธานอาคารหลังนี้ได้ใช้ประโยชน์ตอนกลางคืนด้วยไหมใช้เห็นไหมเราได้ประโยชน์ทั้งกลางวันกลางคืนไหมเออเห็นไหมร่างกายมันจะแก่ทั้งกลางวันกลางคืนก็ช่างมันไปเราได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนดีไหมเอ่ยดีในสมัยพุทธกาลมีพระนางสุเมธาเกิดในสมัยพุทธเจ้าโกนาคมานะพัทรกัปนี้มีพระเจ้า5พระองค์เนาะพระกกุสันโธพุทธเจ้าพระโกนาคมานะยุคที่2ยุคที่3พระกัสสปะพุทธเจ้ายุคที่4พระสมณะโคดมในยุคเรายุคหน้าคือพระศรีอริยะเมตไตรพระนางสุเมธาเกิดในยุคที่2พระโกนาคมานะได้ฟังธรรมเลื่อมใสชวนเพื่อนอีก2คนสร้างวิหารทานสร้างเสร็จปุ๊บบุญสั่งสมบุญเต็มที่ละโลกไปแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์หมื่นครั้งสร้างครั้งเดียวไปเป็นเทพธิดาและเป็นมเหสีของหัวหน้าเทวดาแต่ละชั้นหมื่นครั้งเวิร์กไหมอย่างนี้เออสร้างทีเดียวนะสร้างทีเดียวไปเป็นหมื่นครั้งไปเป็นมเหสีของเทวดาแล้วละโลกพอหมดบุญมาเกิดเป็นโลกมนุษย์เป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ใช่พระราชาธรรมดานะพระเจ้าจักรพรรดิครองทวีปทั้ง4มีจักรแก้วมีรัตนาเจ็ดนับครั้งไม่ถ้วนแล้วยุคต่อมายุคที่3เจอฟังธรรมจากพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สร้างวิหารทานอีกเหมือนกันไม่รู้ทอดกฐินหรือทอดพระป่าเนาะเออแต่เขาบอกว่าสร้างวิหารทานละโลกไปแล้วชาติแรกเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพอละโลกพอหมดบุญจากนั้นปกติถ้าหมดบุญจะหย่อนลงมาถูกไหมแต่เคสนี้แปลกมากฮะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงพอละโลกหมดอายุไปสวรรค์ชั้นยามาละโลกอีกไปสวรรค์ชั้นดุสิตตาคือขึ้นไปเรื่อยๆฮะจากดุสิตตาไปนิมมาลดารีไปปรนิมมิต

วัสวัตตีเพราะอะไรเพราะสร้างวิหารทานเนี่ยบุญจะทับทวีตลอดนึกออกไหมเออแม้เราละโลกไปแล้วบุญก็ทับทวีตลอดมีคนใช้งานได้บุญตลอดเลยเอออย่างนี้ดีไหมนี่วิหารทานพุทธันดร นี้กลับมาเกิดเป็นธิดาของพระกษัตริย์พ่อจะให้แต่งงานกับเมืองอื่นบุญในตัวสอนตัวเองว่าอยากบวชก็เลยตัดผมตัวเองฮะพอตัดผมพิจารณาธาตุ4ขันธ์5บรรลุปฐมฌานสอนตัวเองได้เนี่ยบุญในตัวสอนตัวเองได้นี่ต้องสั่งสมบุญอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมเออแข่งกับเวลานะแข่งกับเวลาหลวงพี่ก็แข่งกับเวลาเหมือนกันนะอีกโอวาทหนึ่งชีวิตเรานั้นสั้นนักเราไม่มีเวลามากพอที่จะเสียไปกับเรื่องไร้สาระเพียงแค่เราดูจิตของเราให้รู้ทันกิเลสไม่ให้ใจตกอยู่ในอารมณ์โลภโกรธหลงไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ขุ่นมัวแค่นี้ก็หมดเวลาไปวันหนึ่งหนึ่งแล้วนี่เห็นไหมแค่ดูจิตของตัวเองฮะไม่ต้องเสียเวลาไปฟังเรื่องราวไร้สาระนะเศรษฐกิจจะขึ้นลงก็เป็นปกติของโลกใบนี้เห็นไหมเข้ากฎไตรลักษณ์เลยฮะมีที่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีขึ้นมีลงเนี่ยเข้ากับกฎไตรลักษณ์มันไม่คงที่มันเป็นแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเข้ากฎไตรลักษณ์แล้วเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมมาเจอกฎไตรลักษณ์เซ็งไว้เนี่ยเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเกิดแก่เจ็บตายเกิดไปทำไมนะเกิดไปทำไมนี่เลยนี่เลยที่เกิดคือเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเกิดมาอย่างนี้รู้ว่าอยู่ในกฎไตรลักษณ์เห็นแล้วอย่าเป็นทุกข์นะให้เห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ให้รู้ว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีจะได้ไม่เกิดฟรีตายฟรีเรามีวัตถุประสงค์อย่างนี้เราต้องใช้ทุกอนุวินาทีเพื่อการสร้างบารมีอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายเห็นไหมมาอีกแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายมันมาอย่างกระทันหันด้วยไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่นะเป็นเหมือนระเบิดเวลาในตัวเหมือนเหตุแผ่นดินไหวพยากรณ์ก็ไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายพยากรณ์ก็ยากนะเราเกิดมาอายุเท่าไหร่รู้ไหมรู้ไหมฮะรู้เนาะอายุเท่าไหร่เรารู้แล้วนะแต่เหลือเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะเออเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ฉะนั้นสั่งสมบุญให้เต็มที่เนี่ยฝากไว้โอวาทนะโอวาทเกิดมาสร้างบุญก็ต้องสร้างบุญอะไรเป็นบุญก็เอาหมดเราเกิดมาสร้างบารมีบุญต่อบุญบุญต่อบุญไปเรื่อยๆดีไหมฉะนั้นแจ้งข่าวบุญนิดหนึ่งกฐินธรรมชัยกฐิน 30,000 วัดเนาะกฐินธรรมชัยกฐิน 30,000 วัดแล้วก็ต่างจังหวัดแจ้งข่าวเนาะต่างจังหวัดแจ้งข่าววันเสาร์ที่12ธันวาคมตักบาตรเขาใหญ่ 1,270 รูปนะวันเสาร์ที่12ธันวาคมวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมโอ้ตักบาตรเยอะเลยอำนาจเจริญนะ 3,168 รูปนะโอกาสครบรอบ 1,600 เอ้ย168ปีฮะอำนาจเจริญนะอำนาจเจริญนะธันวาธันวาโอ้พีคมากเชียงใหม่หมื่นรูปวันที่13ธันวากาญจนบุรีวันที่19ธันวาแล้วก็ที่ไหนฮะขอนแก่นวันที่26ธันวาคมขออภัยสายตามันเริ่มเข้าหลักกฎไตรลักษณ์แล้วนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปฮะแล้วก็ช่วงนี้พระอาจารย์ถาวรนำของไปช่วยชาวเนปาลนะแล้วก็ปัจจัยได้รวบรวมญาติโยมรวบรวมไปประมาณ 400,000 บาทเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยจ้าก็ไปร่วมกันได้นี่ก็คือภาพโอ้น่าสงสารมากแล้วก็

ใกล้ๆนี้นะรู้สึกจะเป็นวันที่13ยะลายะลาบ้านเกิดหลวงพี่เองพระอาจารย์ดินดาวฝากฮะตักบาตรพันรูปที่ยะลานะก็ใครอยากไปร่วมก็ได้เนาะแต่ใครรู้สึกว่าสถานการณ์ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปนะส่งปัจจัยไปร่วมก็ได้นะเรามาเรียนรู้เรื่องกฎไตรลักษณ์ให้รู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเราก็สร้างบารมีกันต่อไปวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะให้ทุกท่านนะนึกถึงบุญใสๆไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมความปรารถนาให้สั่งสมบุญสร้างบารมีตามติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ

ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณแต่จะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ลดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆจิตเสริมกลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา

อรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดจนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจ

จใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

ให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนา

ให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้อง

ร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมะการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: หิริ
1: หิริ
0: โอตตัปปา
1: โอตตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ผ
1: ู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบท

0: สมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: กันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพพยาปัชชา
1: อัพพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: สาธุโขปันดิโตนามะชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายเกิดมาแล้วอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ง่ายอีกเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมกายมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้โอกาสมาสร้างมหาทานบารมีก็ไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากทั้งนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาถึงพระธรรมกายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราถ้าเราตายวันนี้ไม่มีใครช่วยเราได้จะเป็นใครก็แล้วแต่ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นจะเป็นผู้ว่าเป็นนายกมหาเศรษฐีของโลกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ช่วยเราไม่ได้ที่จะช่วยเราได้คือพระธรรมกายภายในตัวของเราซึ่งเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน123รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน123รูปถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บรรพชนตลอดจนผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าคณะตำบลทุกตำบลพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงรวมจำนวน123รูปมาเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีจากนั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่นายขนเสวตสมบูรณ์ผู้บริจาคที่ดินสร้างที่ว่าการอำเภอคลองหลวงตลอดจนข้าราช

จ้าหน้าที่และผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงผู้วายชนเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงคุณความดีที่ได้สร้างไว้แก่ชาวคลองหลวงโดยนายธีระเสวสมบูรณ์ทายาทของนายขนเสวสมบูรณ์เป็นผู้จุดธูปเทียนหน้ารูปและรายนามผู้มีคุณูปการก่อนที่ประธานในพิธีและผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงจะได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลอุทิศบุญกุศลแด่บรรพชนและผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงในทุกยุคทุกสมัยจากนั้นนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะก่อนคณะสงฆ์ทั้ง123รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงและผู้ร่วมพิธียังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงและนายชาวใจพักดีกำนันตำบลคลองสี่ในนามชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองหลวงจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาดดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามและนายสุเทพวงศ์แจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนนางสาวเพียรใจรจนสินวิไลผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ประธานในพิธีและผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงจะได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธีและผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงยังได้ร่วมส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งจากการทำบุญตักบาตรเพื่อนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตจากนั้นพระสงฆ์ทั้ง123รูปได้แปรแถวรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและปัจจัยจากประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานตั้งแต่เช้าตรู่ซึ่งในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของส่วนหนึ่งที่ได้จากการตักบาตรรวมพลังมหากุศลในครั้งนี้จะถูกรวบรวมและส่งไปให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังคงปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึง

จัดสรรช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบภัยต่างๆในสังคมต่อไปซึ่งการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน123รูปณบริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหลวงเนื่องในวาระครบรอบ122ปีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธแต่ยังสะท้อนถึงความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนในอำเภอคลองหลวงทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนและพัฒนาอำเภอให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะอำเภอของเรานะคะต้มเลือดหมู200ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่46เพื่อเติมพลังบวกและผ่อนคลายใจให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่46เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้หยุดพักกายพักใจจากการทำงานมาร่วมฝึกฝนอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในโดยตลอดระยะเวลา3วัน2คืนผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมหล่อหลอมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบและเป็นสัปปายะทั้งการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาฝึกการวางใจหยุดนิ่งตามหลักวิชาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและผ่อนคลายความเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ที่สลับสับเปลี่ยนมาเทศสอนในหัวข้อที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในช่วงเช้าเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสั่งสมเสบียงบุญร่วมกันด้วยความเบิกบานใจซึ่งการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขประสบความสำเร็จและจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นที่46เนื่องจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ช่วยลดความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตช่วยให้จิตใจนิ่งสงบและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเติมพลังบวกให้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีพลังใจในการกลับไปดำเนินชีวิตและเข้าใจวิธีการทำสมาธิอย่างถูกต้องมากขึ้นค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนน้ำสวยวิทยาจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันจัดโครงการค่ายคุณธรรมเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนให้สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนได้อย่างมีความสุขค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนน้ำสวยวิทยาจังหวัดหนองคายได้จัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ4จำนวน120คนณโรงเรียนน้ำสวยวิทยาอำเภอสะไครจังหวัดหนองคายโดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิรักษ์ภูลทรัพย์วจีประสีผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาทในเรื่องความเคารพความอดทนการรักษากริยามารยาทรวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลบรรยายธรรมะในหัวข้อกฎแห่งกรรมศีล5ความดีสากลและสมาธิกับการเรียนพร้อมทั้งนำนักเรียนทุกคนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิร่วมกันสำหรับภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
ได้แก่ฐานการ

กวาดเช็ดถูฐานการจัดพับเก็บฐานวิมานสรานรมฐานการเดินการถอดรองเท้าฐานการจัดระเบียบสิ่งของและการเช็ดโต๊ะและฐานการแยกขยะและพับกล่องนมโดยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อฝึกความเป็นระเบียบความรับผิดชอบและการสร้างนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวันโดยบรรยากาศตลอดการเข้าค่ายนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและตั้งใจพร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักธรรมและทักษะการดำเนินชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งด้านการมีวินัยความรับผิดชอบการเคารพผู้อื่นและการดูแลสิ่งแวดล้อมและสามารถนำความรู้ในค่ายไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมต่อไปทางด้านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนน้ำสวยวิทยาได้กล่าวว่าการร่วมมือกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกฝนจิตใจมีพฤติกรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และควรส่งเสริมให้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมการหล่อล้อมให้เยาวชนไทยเป็นทั้งคนเก่งและดีควบคู่กันไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายระดมกำลังแจกจ่ายถุงยังชีพพร้อมเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิกฤตอุทกภัยในประเทศเนปาลค่ะจากเหตุการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในประเทศเนปาลทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจพร้อมทั้งมอบหมายให้คณะสงฆ์และอาสาสมัครในพื้นที่เร่งจัดเตรียมและจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้แก่ชาวเนปาลที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ผ่านโครงการ Hands for Nepal นำโดยพระครูไบดิกาถาวรถาวโรจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลพร้อมด้วยวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายร่วมกับพระอาจารย์สุมานโกสมาคมพุทธศาสนาชานเต้าอี้หัวเจ้าอาวาสทรงฉีและพระดามะกาเวเสได้ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในอำเภอทาดิงประเทศเนปาลซึ่งการลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้นอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาความยากลำบากในเบื้องต้นแล้วยังถือเป็นการแสดงออกถึงทานน้ำใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธจากนานาประเทศที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามวิกฤตส่งต่อความห่วงใยจากประเทศไทยถึงพี่น้องชาวเนปาลในการนี้ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งต่อทานน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้โดยสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระปฏิโมกข์สัญจรปักที่2ของคณะสงฆ์ในรัฐวอชิงตันและออริกอนเนื่องในวันพระใหญ่เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคณะสงฆ์ในต่างแดนได้มาร่วมการทบทวนพระพุทธพจน์เกี่ยวกับพระวินัยบัญญัติอันเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาค่ะพิธีกรรมภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและรัฐข้างเคียงได้เดินทางมาร่วมลงอุโบสถกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาแนวทางการประพฤติปฏิบัติทางพระวินัยให้เป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่ธรรมะในต่างประเทศ
โดยพระภิกษุผู้ทรงพระปาติโมกข์คือพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปาเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงบรรยากาศการสวดพระปาติโมกข์เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสงบเสงี่ยมสง่างามพระภิกษุผู้ทรงจำพระปาติโมกข์ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อสวดทบทวนศีล227ข้อของพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระภิกษุทุกรูปนั่งฟังด้วยความเคารพและตรวจตราความบริสุทธิ์ของตนเองซึ่งถือเป็นสังฆกรรมสำคัญที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและการดำรงอยู่ของพระธรรมวินัยอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพิธีสวดพระปาติโมกข์สัญจรจัดขึ้น

ำร่วมกันตามพุทธวินัยที่พระภิกษุทุกรูปจะต้องทบทวนพระวินัยทุกๆกึ่งเดือนอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์ทั้งรัฐวอชิงตันและรัฐออริกอนและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมฟังพระปฏิโมกข์และได้มาทำบุญกับคณะสงฆ์จำนวนมากถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดพระปฏิโมกข์สัญจรคณะสงฆ์ยังได้มีโอกาสร่วมกันสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากลเพื่อให้ชาวท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้เข้าถึงสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิและการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนสืบไปค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีปอเหมาธรรมธิโตท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะหลวงพ่อธรรมชโยและนำกราบหลวงพ่อธรรมชโยโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นเป็นพิธีถวายอุปกรณ์สื่ออาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์และกัลยาณมิตรมณีลัยจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคิลานเพศาสตร์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุซาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายทิพยมาลาโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมีนลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีพร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นต้นทางแห่งความสุขความสำเร็จพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แสงสว่างแก่โลกค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation กิจกรรมนั่งสมาธิและจุดประทีปในคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะสำหรับการจัดกิจกรรม Full Moon Meditation ในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมณสถานที่จริงและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์รวมกว่า30ท่านและมีผู้เข้าร่วมใหม่จำนวน5ท่านซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความสุขและความประทับใจโดยพิธีกรได้กล่าวทักทายและต้อนรับผู้เข้าร่วมทุกท่านอย่างอบอุ่นซึ่งสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงวัดแม้จะเป็นช่วงค่ำคืนแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปรารถนาดีที่มีให้แก่กันจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แดเนียลธรรมรโกได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิอย่างง่ายเพื่อให้ทุกท่านสามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและผ่อนคลายนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำทุกท่านร่วมพิธีจุดประทีปรวมใจน้อมนำแสงสว่างไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมแผ่เมตตาและส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่มวลมนุษยชาติเพื่อให้แสงแห่งความดีงามขยายวงกว้างออกไปสู่ชาวโลกหลายท่านได้สัมผัสถึงความสงบภายในและพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการหยุด

ที่วัดและผ่านระบบออนไลน์ได้พูดคุยซักถามข้อสงสัยและข้อแนะนำในการปรับใจเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพลังของสมาธิซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคืนพระจันทร์เต็มดวงช่วยให้เข้าถึงสมาธิได้ง่ายขึ้นและรู้จักผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าสะสมมาตลอดสัปดาห์ซึ่งกิจกรรม Full Moon Meditation นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสงบความสุขและความประทับใจผู้เข้าร่วมหลายท่านแสดงความสนใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในโอกาสต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดมนต์บทธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดสุโขทัยอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตถพยาปัตติอัพพยโถเมื่อสูญเสียประโยชน์ก็ไม่ควรหมดกำลังใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตถาคตคือธรรมกายตถาคตเป็นชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เราระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พึงเลือกให้ทานในบุญญาเขตนั้นวิจัยทานังสุขตัปปสัตถังการเลือกให้พระสุคตะทรงสรรเสริญแล้วการให้ทานเป็นการสั่งสมบุญเพื่อเป็นเสบียงในการสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายผู้มีปัญญาจะหมั่นสั่งสมมหาทานบารมีทุกรูปแบบการสร้างมหาทานบารมีนั้นจะต้องฉลาดในการเลือกทำกับเนื้อนาบุญโดยเฉพาะกับท่านผู้ทรงศีลผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบผลของทานจะได้เจริญงอกงามไพบูลย์พระพุทธองค์จึงทรงสรรเสริญคนที่รู้จักเลือกให้ทานนอกจากนี้พระองค์ยังให้หลักอีกว่าเกิดจิตเลื่อมใสเมื่อใดก็ให้รีบทำทานเมื่อนั้นเลื่อมใสในที่ใดก็ให้รีบทำทานในที่นั้นถ้าหากมีจิตเลื่อมใสแล้วมัวลังเลใจอกุศลก็จะครอบงำอย่าให้มีโอกาสชีวิตที่ดีผ่านไปอย่าให้โอกาสชีวิตที่ดีผ่านไปให้รีบทำความดีให้มากที่สุดและเมื่อทำทานแล้วให้มีความปลื้มปิติยินดีในผลทานนั้นอย่านึกเสียดายให้สละความตระหนี่ออกจากใจยึดหลักตัดใจเหมือนตายจากกันเลยทีเดียวเพราะถ้าเสียดายแล้วจะต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังทำให้ไม่ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลว่าพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันทรงปรารภอาคันตุกะเศรษฐีว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากแต่ไม่ยอมใช้สอยโภคทรัพย์ด้วยตนเองและก็ไม่ให้คนอื่นแม้จะมีอาหารที่มีรสเลิศแต่ก็ทานเฉพาะข้าวปลายเกวียนกับน้ำผักกาดดองแม้มีผู้นำผ้าอย่างดีมาให้ก็ใช้แต่ผ้าเนื้อหยาบๆตลอดชีวิตท่านไม่เคยทำบุญแม้แต่อย่างเดียวเมื่อถึงแก่กรรมจึงมังเกิดในโรรวะนรกเนื่องจากท่านเศรษฐีไม่มีลูกสืบสกุลพระราชาจึงรับสั่งให้ขนสมบัติเข้าไปไว้ในพระคลังหลวงต้องใช้เวลานานถึง7วันจึงจะขนไปหมดพระองค์ได้เสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากมายทำไมจึงไม่ยอมใช้ทรัพย์นั้นและก็ไม่ให้คนอื่นอีกด้วยทรัพย์ที่มีอยู่จึงเหมือนสะโบกขรณีที่ผีเสื้อน้ำหวงแหนไว้แต่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากสะนั้นจนสิ้นชีวิตเศรษฐีเป็นคนตระหนี่แต่ทำไมจึงมีทรัพย์มากและเพราะเหตุใดเศรษฐีจึงไม่ยินดีในการใช้สอยทรัพย์สมบัติพระบรมศาสดาทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าฟังว่าในอดีตการเศรษฐีนี้เกิดเป็นมหาเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีวันหนึ่งขณะที่เศรษฐีกำลังเดินไปเฝ้าพระราชาได้เห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าตะคละสิขีกำลังเสด็จบิณฑบาตเศรษฐีจึงนมัสการแล้วถามพระปัจเจกพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ได้ภัตตาหารแล้วหรือยังพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านมหาเศรษฐีอาตมาภาพกำลังเดินบิณฑบาตไปเรื่อยเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจทันทีว่าท่านยังไม่ได้ภัตตาหารจึงให้คนใช้นิมนต์ไปรับบาตรที่บ้านขณะที่เศรษฐีกลับจากพระราชวังก็ได้เดินสวนทางกับพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ได้รับภัตตาหารแล้วหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสว่าได้แล้วท่านมหาเศรษฐีเศรษฐีจึงชะโงกหน้าดูในบาตรเห็นอาหารมีรสเลิศที่จัดถวายอย่างประณีตจึงเกิดความตระหนี่ขึ้นมานึกเสียดายทานที่ให้ไปแล้วไม่อาจจะทำจิตให้เลื่อมใสได้คิดว่าภัตตาหารดีอย่างนี้คนใช้ของเรากินแล้วคงทำงานให้เรามากมายทีเดียวน่าเสียดายจริงๆด้วยเหตุ

นี้จึงไม่อาจจะปลื้มปิติกับทานที่ได้ทำไปพระบรมศาสดาตรัสว่าธรรมดาทานจะมีผลมากเมื่อบุคคลสามารถทำเจตนาทั้งสามให้บริบูรณ์ได้คือก่อนให้ต้องมีความเลื่อมใสขณะให้ก็มีความเต็มใจหลังให้แล้วก็มีความปีติยินดีไม่เสียดายในภายหลังถ้าทำได้เช่นนี้จึงจะมีผลมากและจะไม่เสื่อมจากสมบัตินี่เป็นความถึงพร้อมแห่งบุญขอถวายพระพรมหาบพิตรอาคันตุกะเศรษฐีมีทรัพย์มากเพราะได้ถวายทานในพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแต่ไม่อาจใช้สอยโภคทรัพย์ได้เพราะไม่มีความปลื้มปิติที่ได้ถวายทานไปแล้วจากนั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสเล่าถึงเหตุที่เศรษฐีไม่มีลูกสืบสกุลให้ฟังว่าในสมัยก่อนพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏิพอมารดาบิดาเสียชีวิตท่านก็ตรวจดูสมบัติพบว่ามีอยู่มากมายจึงปรารถนาจะให้น้องชายเป็นผู้รักในการทำบุญจึงให้สร้างโรงทานไว้ที่ประตูเรือนเพื่อสร้างมหาทานบารมีกับน้องชายทุกวันต่อมาพระโพธิสัตว์มีลูกคนหนึ่งทำให้เห็นทุกข์เห็นโทษในการเกิดแก่เจ็บตายจึงมอบสมบัติทั้งหมดให้น้องชายพร้อมทั้งลูกและภรรยาได้ให้โอวาทว่าให้ทุกคนอย่าได้ประมาทให้หมั่นทำทานอย่างสม่ำเสมอแล้วท่านก็ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาน้องชายของท่านและภรรยาของน้องชายก็ให้กำเนิดลูกของตนเองคนหนึ่งจึงคิดว่าเมื่อลูกของพี่ชายเรายังมีชีวิตอยู่สมบัติจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยความโลภจึงได้ฆ่าลูกของพี่ชายพระโพธิสัตว์ทราบเหตุทั้งหมดด้วยอำนาจของสมาธิจึงได้เหาะมาทางอากาศลงมายืนที่หน้าประตูเรือนของน้องชายมองไม่เห็นโรงทานจึงคิดว่าแม้โรงทานน้องของเราก็ยังสั่งหรือแล้วก็เข้าไปถามน้องชายว่าลูกชายของพี่ไปไหนน้องชายก็ตอบว่าเสียชีวิตไปแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุพระโพธิสัตว์จึงสอนน้องชายว่าอสัตตบุรุษเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรือว่าสิ่งที่เจ้าทำไปฉันรู้ทุกอย่างเจ้าเป็นคนฆ่าเองเพราะความปรารถนาสมบัติไม่ใช่หรือจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้เล่าเรื่องของนกเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่ามีนกเขาตัวหนึ่งบินไปที่ไหล่เขาเกาะบนต้นเลียบที่มีผลสุกร้องว่าของกูของกูเมื่อมันร้องอยู่อย่างนี้ฝูงนกที่บินมารวมกันก็ไม่สนใจพากันกินผลเลียบจนอิ่มแล้วก็บินหนีไปมันก็ยังร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองเหมือนกับบุคคลบางคนในโลกนี้รวบรวมทรัพย์ไว้มากมาย

แต่ตนเองก็ไม่ยอมใช้สอยแล้วยังไม่สงเคราะห์ญาติอีกด้วยมัวแต่บ่นเพ้อว่าของกูของกูในที่สุดพระราชาและมหาโจรรวมทั้งทายาทผู้ไม่เป็นที่รักก็มาเอาทรัพย์ไปบุคคลนั้นก็ยังบ่นเพ้ออยู่นั่นแหละส่วนผู้มีปัญญาจะใช้ทรัพย์เองและสงเคราะห์ญาติทั้งหลายด้วยการสงเคราะห์นั้นเขาก็จะได้รับเกียรติและได้บุญใหญ่ละโลกนี้ไปแล้วจะบันเทิงอยู่ในสวรรค์ครั้นแสดงธรรมให้น้องชายแล้วก็สั่งให้สร้างโรงทานขึ้นมาใหม่แล้วกลับเข้าป่าหิมพานต์ดังเดิมเพราะฉะนั้นการกระทำทุกอย่างของเราไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามล้วนให้ผลทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าจะเร็วหรือช้าเท่านั้นผู้มีปัญญาจะเร่งทำแต่ความดีเพื่ออนาคตที่ดีและสิ่งที่พึงปรารถนาความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นโอกาสในการทำความดีในโลกนี้ไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของหาง่ายเราจะต้องฉลาดใช้ทุกสถานการณ์สร้างบารมีให้เกิดขึ้นให้ได้ให้รู้จักเปลี่ยนวิกฤตมาเป็นโอกาสดีให้หมดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้เปลี่ยนเป็นบุญให้หมดดังนั้นขอให้ทุกท่านหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันอย่างสม่ำเสมอเราเกิดมาก็เพื่อสร้างบารมีเท่านั้นจึงจำเป็นต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้สร้างความดีกันให้เต็มที่โดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งการทำใจหยุดนิ่งเป็นสิ่งที่เราจะขาดเสียไม่ได้ควรฝึกให้ได้ทุกวันสะสมบุญจากการทำใจหยุดนิ่งให้มากๆสักวันหนึ่งเราก็จะสมหวังดังใจปรารถนาได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ณบ้านเศรษฐีแห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีผู้เป็นธิดาได้เจริญวัยเข้าสู่วัยสาวมีรูปโฉมงดงามยิ่งกว่าใครๆในหมู่บ้านล้วนเป็นที่หมายปองของชายที่พบเห็นมีชายมากมายมาสู่ขอธิดาผู้นี้จากเศรษฐีแต่ท่านก็ไม่ได้ยกให้ใครเนื่องจากไม่มีชายใดเป็นที่ถูกใจของธิดาผู้นี้เลย
1: ท่านเศรษฐียกธิดาผู้นี้ให้กับผมเถอะกระผมจะดูแลทนุถนอมน้องนางเป็นอย่างดีไม่ต้องให้ท่านเศรษฐีได้เป็นห่วงเลย
2: ลูกเอ๋ยมีชายมากมายมาสู่ขอเจ้าจะเลือกคนไหนเป็นคู่ครองเล่า
3: เรื่องนี้ลูกให้พ่อกับแม่ตัดสินใจเถอะจ้า
0: เมื่อบุตรสาวยกให้ผู้เป็นบิดาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกคู่ครองเศรษฐีจึงได้เลือกบุตรชายเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคู่ครองบุตรสาวเมื่อถึงใกล้วันแต่งงานได้มีการนำโคอุสภราชมาตกแต่งด้วยเครื่องสักการะเมื่อธิดาสาวเห็นดังนั้นก็เกิดความสงสัย
3: แน่แม่นั่นชื่ออะไรอ่ะจึงได้เครื่องสักการะอย่างนี
4: ้ชื่อโคอุสภราชจ้ะคุณหนูดูที่หลังโคนี่สิจ๊ะมันใหญ่และนูนกว่าโคตัวใด
3: ถ้าอย่างนั้นโคตัวนี้คงเป็นใหญ่กว่าตัวอื่นๆใช่ไหมจ๊ะถึงได้ถูกเลือกให้เป็นโคอุสภราช
0: ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาธิดาเศรษฐีก็เข้าใจว่าโคที่มีหลังโค้งนูนกว่าโคตัวอื่นคือโคที่เป็นใหญ
3: ่โคที่เป็นใหญ่ในหมู่โคย่อมมีหนกที่หลังถ้าอย่างนั้นชายคนที่เป็นใหญ่กว่าใครๆที่หลังของเขาก็คงต้องมีหนกด้วยสินะ
0: วันหนึ่งขณะที่หญิงสาวลูกเศรษฐีกำลังเดินดูของในตลาดกับพี่เลี้ยงอยู่นั้นก็ได้บังเอิญเจอกับชายหลังคอมพรรณธิดาสาวก็เกิดรู้สึกถูกใจชายคนนี้มากมาย
3: เอ๊ะนั่นที่หลังของชายคนนั้นมีหนกนูนขึ้นมานี่นาบุรุษผู้นี้คงเป็นบุรุษอุสภราชเป็นแน่เราควรเป็นบาทบริจาริกาของบุรุษนี
0: ้คิดได้ดังนั้นนางจึงวางแผนหนีตามชายคนนี้ไปจึงใช้ทาสีไปบอกแก่ชายคอมว่าน
4: ี่นายธิดาเศรษฐีคนนั้นเขาเกิดใจรักคิดอยากจะไปกับท่านท่านจงไปรออยู่นะที่ท้ายหมู่บ้านในกลางดึกคืนนี้เถิดนางจะหนีไปกับท่าน
5: โอ้ช่างเป็นบุญของเรายิ่งนักธิดาสาวคนนั้นช่างรูปโฉมงดงามยิ่งนักชายอย่างเราแม้แต่หญิงขี้ริ้วขี้เรก็ยังรังเกียจแต่ธิดานางนี้ทั้งรูปโฉมและฐานะก็ดีกลับมาชอบพอเราหากเราปฏิเสธก็คงโง่เต็มที
0: แล้วกลางดึกคืนนั้นธิดาสาวก็ถือเอาของมีค่าใส่ห่อผ้าแล้วปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักลงจากปราสาทหนีไปกับชายคอมนั้น
3: รีบไปกันเถอะจ้ะพี่เดี๋ยวจะมีคนมาเห็นซะก่อน
5: ได้สิจ๊ะรีบเดินตามพี่มาทางนี้เลยจ้ะจากนี้พี่จะอยู่เป็นคู่น้องเอง
0: รุ่งเช้าเมื่อเศรษฐีและภรรยารู้ว่าลูกสาวของตัวเองหนีไปกับชายหลังคอมก็เสียใจต่อมาการกระทำของธิดาเศรษฐีนั้นได้ปรากฏกันในนครและหมู่ภิกษุ
6: โธ่ลูกของพ่อทำไมเจ้าถึงได้คิดสั้นอย่างนี้ชายคอมคนนั้นจะดูแลเจ้าได้อย่างไรกันโธ่ไม่น่าเลยลูกของเรา
0: ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมจิบยกเอาเรื่องธิดาสาวของเศรษฐีหนีไปกับชายหลังคอมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบถึงเรื่องที่ถกกันจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธิดาเศรษฐีนี้ไม่ใช่ปรารถนาชายคอมในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนก็ปรารถนา

0: แล้วพระองค์ก็ทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีในตระกูลเศรษฐีตำบลหนึ่งเศรษฐีผู้นี้มีบุตรธิดาที่รูปโฉมงดงามนางเป็นที่รักและหวงแหนของเศรษฐีและภรรยามาก
1: ลูกเอ๋ยตอนนี้เจ้าก็โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วคงถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะมีคู่ครองดีๆสักคนหนึ่ง
2: แหมพ่อจ๊ะอย่าเพิ่งขับไล่ลูกให้ออกไปจากอกของพ่อกับแม่อย่างนั้นเลยลูกอ่ะอยากอยู่รับใช้ปรนิบัติพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้หรือจ๊ะ
0: บุตรีเศรษฐีเมื่อเจริญวัยเป็นสาวเต็มตัวผิวพรรณผุดผ่องหน้าตางดงามรวมทั้งฐานะร่ำรวยเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านด้วยเหตุนี้นางจึงเป็นที่หมายปองของชายโสดที่ได้พบเห็นทั่วพาราณสี
3: โอ้โหหญิงสาวนางนั้นเป็นลูกเศรษฐีสินะช่างงดงามดังคำร่ำลือจริงๆแค่เห็นเท่านั้นใจเรายังเต้นไม่เป็นจังหวะเลยหากได้ครองรักกันจะมีความสุขเพียงใดนะ
0: ด้วยรูปโฉมและฐานะจึงทำให้มีบุตรเศรษฐีมากมายเพียรหมั่นมาสู่ขอแต่ละคนล้นขนข้าวของเงินทองมากมายมาเป็นสินสอดแต่ก็ไม่มีใครที่ได้สมรักกับธิดาสาวเศรษฐีผู้นี้เลย
4: ท่านเศรษฐีได้โปรดยกลูกสาวของท่านให้กับเราได้ดูแลเถอะตั้งแต่เราได้พบกับนางเกิดความรักขึ้นเต็มหัวใจเราจะดูแลน้องนางเป็นอย่างดีไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังได้เลยนะท่านเศรษฐี
1: มีคนมาสู่ขอลูกมากมายลูกจะเลือกใครเล่า
2: ลูกไม่รู้หรอกจ้ะเรื่องนี้แล้วแต่ท่านพ่อกับท่านแม่เถอะจ้ะ
0: เมื่อลูกสาวไม่พอใจชายคนไหนเลยจึงเป็นธุระของเศรษฐีกับภรรยาที่ต้องคัดเลือกชายที่เหมาะสมกับลูกสาวตัวเอง
1: เจ้าว่าเราจะเลือกชายคนไหนดีแต่ละคนก็ล้วนภูมิฐานมีฐานะแล้วก็มีความรู้กันหมดเลย
5: น้องว่าเลือกชายคนนั้นเถิดเขาดูเป็นผู้ใหญ่แถมมีฐานะมั่นคงด้วยคงเลี้ยงลูกเราให้มีความสุขได้
0: เศรษฐีและภรรยาได้เลือกชายคนหนึ่งในกลุ่มที่มาสู่ขอนั้นให้แต่งงานกับลูกสาวของตนโดยเห็นเป็นผู้มีความคิดดีประพฤติดีและมีฐานะการงานที่มั่นคงเมื่อเลือกชายที่จะมาเป็นคู่ครองกับบุตรสาวได้แล้วจึงได้ตกลงปรึกษากันถึงการแต่งงานเมื่อกำหนดวันกันแล้วธิดาเศรษฐีก็เห็นเครื่องสักการะสมณะของโคอุสภราชที่เรือนของตนก็แปลกใจ
2: สัตว์ตัวนี้ชื่ออะไรเหรอจ๊ะ
6: โคอุสภราชค่ะคุณหนู
2: โคตัวนี้ถูกยกให้เป็นโคอุสภราชนั่นก็คงเป็นเพราะว่าโหนกที่สูงนูนออกมานั่นน่ะสินะดูสิเมื่อได้เป็นโคอุสภราชโคตัวนี้ก็ได้ตกแต่งสวยงามสง่างามกว่าโคตัวใด
0: ๆวันหนึ่งในขณะที่ธิดาเศรษฐีเดินดูของในตลาดกับพี่เลี้ยงนั้นพรานสายตาก็เหลือบไปเห็นชายหลังค่อมที่เดินอยู่อีกฝากของตลาด
2: เอ๊ะนั่นชายคนนั้นมีหลังโหนกนูนเหมือนกับโคอุสภราชเลยนี่นาชายคนนี้คงเป็นบุรุษอุสภราชสินะหากเราได้ครองรักกับชายคนนี้เราคงจะมีความสุขแน่ๆ
0: ธิดาเศรษฐีคิดได้ดังนั้นจึงได้วางแผนนัดแนะชายหลังค่อมให้หนีไปด้วยกัน
6: นี่แน่เจ้าคนหลังค่อมธิดาเศรษฐีคนโน้นเขาอยากหนีไปกับเจ้านางบอกให้เจ้าไปรอที่ท้ายหมู่บ้านด้านโน้นคืนนี้เจ้าจะว่าอย่างไร
7: อะไรนะท่านพูดว่าอะไรนะหญิงสาวคนนั้นน่ะเหรอถูกใจเราโอ้นี่คงเป็นบุญของเราแล้วสิธิดาเศรษฐีผู้เลิศเลอโฉมงามมาหลงรักเราเช่นนี้เราหรือจะปฏิเสธนางไปก็คงบ้าแล้วท่านจงไปบอกนางเถิดว่าเราจะรอนางขอให้นางมาครองรักกับเราเถิด

0: กลางดึกคืนนั้นเมื่อเห็นว่าพ่อกับแม่และคนรับใช้หลับกันหมดแล้วธิดาเศรษฐีก็แอบปีนลงมาจากหน้าต่างถือถุงผ้าที่ใส่ข้าวของเงินทองไว้และแต่งกายปลอมตัวเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาเพื่อไม่ให้ใครจำได้
1: แต่งตัวอย่างนี้คงไม่มีใครจำเราได้สินะคืนนี้เราจะได้ไปกับบุรุษอุศภราชแล้วดีใจจังเลยจะมีหญิงสักกี่คนนะที่โชคดีอย่างเรานะ
2: น้องรักของพี่หนีออกมาหาพี่ได้จริงๆด้วยนี่พี่ฝันไปหรือเนี่ย
1: ไม่ได้ฝันไปหรอกจ้าน้องจะได้ไปกับพี่จริงๆเราได้ไปกันเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อกับแม่จะตื่นแล้วก็ตามมาทันซะก่อน
0: ชายหลังค่อมกับลูกเศรษฐีเดินทางฝ่าลมหนาวในคืนที่หนาวเหน็บลมที่พัดแรงทำให้ทั้งสองหนาวสั่นลูกสาวเศรษฐีได้พบกับความลำบากเป็นครั้งแรกชีวิตไม่ได้มีความสุขดังที่เธอคิดไว้

0: ินไปอีกไกลแค่ไหนละจ๊ะเนี่ยน้องเมื่อยแล้วนะหนาวด้วย
1: ทนเอาเถอะน้องเอ้ยอีกประเดี๋ยวก็คงเจอที่ที่เราจะพักพิงได้แล้วนะ
2: ทั้งคู่นั้นเดินทางกันตลอดคืนครั้งนั้นชายคอมซึ่งถูกความหนาวเบียดเบียนตลอดคืนได้เกิดโรคลมกำเริบขึ้นในร่างกายเดินไปแทบจะไม่ไหวส่วนฝ่ายลูกสาวเศรษฐีก็ได้แต่ร้องไห้กับความลำบากแถมชายที่เธอคิดว่าเป็นบุรุษอุสภราชก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเธอได้เลย
0: พี่เป็นอะไรไปอ่ะน้องหนาวเหลือเกินเดินต่อไปไม่ไหวแล้ว
2: รุ่งเช้าเศรษฐีกับภรรยาเมื่อรู้ว่าลูกสาวหนีออกจากบ้านก็ตกใจสั่งให้คนใช้ในบ้านไปสืบข่าวคราวเมื่อรู้ว่าหนีไปพร้อมกับชายหลังคอมก็รีบออกตามหาพร้อมกับบริวาร
3: โธ่ลูกของพ่อนี่เจ้าหนีไปไหนกันนะทำไมเจ้าถึงทำอย่างนี้ลูกของเรา
0: ลูกแม่ป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้อากาศหนาวอย่างนี้เจ้าจะทนอยู่ข้างนอกได้ยังไงกัน
2: ชายหลังค่อมเกิดทุกขเวทนาสาหัสล้มตัวลงนอนบนผืนหญ้าข้างทางขดตัวนอนหนาวสั่นฝ่ายธิดาเศรษฐีก็นั่งอยู่ที่ใกล้เท้าของเขานั่งร้องไห้
0: เราไม่น่าหนีพ่อกับแม่มากับชายผู้นี้เลยหนาวก็หนาวเดินจนปวดขาไปหมดแล้วดูสิชายคนนี้ก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เลย
2: เมื่อเศรษฐีตามมาจนพบลูกสาวเขาดีใจมากรีบเข้าไปกอดลูกสาวที่นั่งร้องไห้อยู่เอาผ้าห่มที่เอามาห่อตัวลูกรักไว้พร้อมกับปลอบประโลมจนลูกสาวดีขึ้นจึงไต่ถามเรื่องราว
3: ลูกเอ๋ยทำไมเจ้าถึงหนีมากับชายหลังคอมผู้นี้ล่ะ
0: พ่อจ๋าลูกคิดว่าบุรุษผู้นี้คืออุสภราชจึงหนีมากับเขา
3: เรื่องนี้เจ้าคิดเองคนเดียวบุรุษเตี้ยคอมผู้โง่เขานี้จะนำทางชีวิตเจ้าได้อย่างไรกันทำไมเจ้าถึงคิดว่าเขาคือบุรุษอุสภราชกันล่ะ
0: ลูกเห็นโคอุสภราชตัวหนึ่งก็คิดว่าโคเป็นใหญ่กว่าโคทั้งหลายมีหนกที่หลังแม้บุรุษก็มีหนกนั้นคงจะเป็นบุรุษอุสภราชลูกเข้าใจว่าชายค่อมเป็นบุรุษอุสภราชก็จึงรักใครแต่บัดนี้ชายค่อมผู้นี้นอนตัวงออยู่เหมือนคันพินที่สายขาดแต่มีร่าง
2: ครั้งนั้นเศรษฐีพาลูกสาวกลับบ้านและให้แต่งงานกับชายคนที่ตัวเองเลือกไว้ธิดาสาวจึงได้ใช้ชีวิตอยู่กับคู่ครองอย่างมีความสุขสืบมาพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าธิดาเศรษฐีในครั้งนั้นได้เป็นธิดาเศรษฐีในครั้งนี้ส่วนพระราชากรุงพาราณสีสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธ

0: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดเครื่องประดับ

0: ทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานอนหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้เราก็ตรวจตาดูว่า

หลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม

ฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะ

ื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้วันละ2เวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเรา

ที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัว

เหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้

อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อน

ให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธาวิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหะพุทธาสัสเนปรโลกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

0: แป้งลูกอายุราว36ปีท่านได้เดินทางไปส่งคนงานที่อรัญญประเทศครั้นไปถึงบ้านคนงานก็ได้เห็นหญิงคนหนึ่งถูกจับนอนล้อมด้วยสายสินแล้วทันใดนั้นเองหญิงที่นอนอยู่นั้นก็รีบลุกพรวดขึ้นนั่ง จ้องเขม็งมายังแม่ทำให้แม
1: ่
0: ตกใจสะดุ้งเฮือกจากนั้นแม่ก็ เงียบซึมอย่างผิดปกติถามอะไรก็ไม่พูดไม่ตอบสักอย่างไม่ว่าจะคาดคั้นอย่างไรก็ไม่พูดจนทั้งขับรถกลับมาถึงกรุงเทพแม่ก็เริ่มออกการแปลกกว่าเดิมหนักขึ้นไปอีกคือแลบลิ้นปลิ้นตามองของขวางถลึงตาโตมีน้ำเสียงที่แหบกร้าวดุดันเวลาลูกเรียกแม่ก็จะมีเสียงตอบกลับมาอย่างไม่พอใจว่าตู้ไม่ใช่บางครั้งแม่อารวาสอย่างชนิดควบคุมไม่ได้ต้องให้คนช่วยกันลุ้มจับเพราะแม่มีพละกำลังอย่างมหาศาลเวลาจะกินอะไรก็กักกระมุมมามเหมือนไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้ใจคนแม่เป็นอย่างนี้นานถึงครึ่งเดือนจนลูกต้องไปนิมนต์พระที่เก่งอาคมมาช่วยท่านก็มานะพอมาถึงท่านก็ซักถามแม่จนรู้ความว่าผีมาเข้าผีก็บอกว่าชื่อยายห้อยจากนั้นท่านก็ไม่รอช้าพระก็จัดการทำพิธีใช้อาคมไล่ผีออกช่วงทำพิธีนี่เองผียอมออกไหมจ๊ะ
1: ไม
0: ่ยอมแต่แพ้พระ แม่ก็สลบวูบลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมากลับเป็นแม่คนเดิมลูกก็ใจชื้นคิดว่าแม่ได้หายเป็นปกติแล้วแต่ที่ไหนได้อีกหนึ่งเดือนต่อมาในวันพระแท้อยู่แม่ก็มีอาการสะอึกทีๆจนลูกตกใจคือสะอึกชนิดที่แทบขาดใจเสียให้ได้อีกทั้งยังเจ็บปวดตามตัวทรมานทุรนทุรายมากมีอาการเหมือนโดนของลูกจึงไปหาตอนนี้หมดนาที

ตายแล้วไปหาหมอผีหมอผีจึงเอาอุปกรณ์มีดหมอที่แม่คมนาบลงบนตัวแม่แม่ก็แสดงอาการกลัวสุดขีดกลัวถึงกับตัวงอม้วนสั่นเลยอย่างที่คนปกติม้วนอย่างนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายไม่ว่าหมอผีจะเสกคาถาบทไหนก็ไม่สามารถเอาของออกจากร่างแม่ได้ค่ะแปลกไปกว่านั้นอีกแม่จะมีการสึกรุนแรงแบบนี้เฉพาะวันพระตอนกลางคืนเท่านั้นพอแม่สึกผ่านไปได้3วันพระอยู่ๆก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกแม่สะดุ้งและสลบมีอาการเหมือนโดนผีเข้าอีกแล้วค่ะแต่ครั้งนี้ร่างที่มาเข้าแม่เขาบอกเขามาดีเขาบอกว่าเขาชื่อยายยายทรงเปลี่ยนแล้วยังบอกต่ออีกว่าชาติที่แล้วเขาเป็นแม่ของแม่แล้วก็เล่าเรื่องในอดีตชาติของพ่อกับแม่ลูกให้ฟังว่าก่อนที่พ่อแม่ลูกจะมาเป็นคู่กันในชาตินี้ทั้งสองอยู่บนสวรรค์พ่อมีหน้าที่รับใช้เทวดาแล้วก็ได้รับใช้แม่ด้วย แต่แม่เป็นคนหงุดหงิดโมโหร้ายจึงพูดจาดูถูกพ่ออย่างหนักทำให้พ่อโกรธแค้นถึงกับอธิษฐานว่าชาติหน้าจะตามมาเอาคืนโดยขอให้เกิดมาเป็นคู่กับแม่ซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะพ่อลูกชาตินี้ทำไม่ดีกับแม่เลยคือผลาญสมบัติแม่จนหมดแล้วก็จะชู้มากแถมไม่เลี้ยงดูแม่ทำให้แม่ต้องชอกช้ำเสียใจเป็นอย่างมากแม่ถึงกับแค้นมากเลยและยายทรงเปลี่ยนยังบอกต่อยว่ายายเป็นห่วงแม่จึงตามมาดูแลแม่แล้วก็ทนเห็นแม่ทรมานเพราะโดนของอย่างนี้ไม่ได้จึงต้องมาเข้าร่างแม่เพราะเมื่อเข้าร่างแม่แล้วแม่จะหลับทำให้ไม่รู้สึกทรมานร่างกายแต่ทุกวันพระยายขึ้น15ค่ำยายทรงเปลี่ยนจะไม่มาเข้าร่างให้เฉพาะวันพระใหญ่นะจ๊ะเพราะต้องไปประชุมแต่จะส่งบริวารที่ชื่อยายมาไล มาเข้าร่างแม่แทนแต่ยายมาลัยจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาเรื่องถ้าก็รู้ว่าใครจะมาทำให้ครอบครัวลูกเดือดร้อนยายมาลัยจะไปทำให้เขามีอันเป็นไปทันทีในช่วงนั้น ครอบครัว ครอบครัวลูกจึงเหมือนมีผีเป็นบอดี้การ์ดคอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นร่างยายทรงเปลี่ยนหรือยายมาลัยจะเข้าร่างแม่มาคอยบอกครอบครัวของเราให้รู้ล่วงหน้าก่อนเสมอยายทรงเปลี่ยนและยายมาลัยผลัดกันมาเข้าร่างแม่ทุกวันพระอย่างนี้นานเป็นปีจนกระทั่งคืนหนึ่งแม่ได้ฝันว่ามีพระธุดงค์ฝันนะจ๊ะเอายาลูกกลอนรู้จักยาลูกกลอนไหมจ๊ะยาเม็ดที่กระปั้นนะจ๊ะมาให้กินแล้วในฝันแม่ก็ออกมาเป็นสีดำแต่ที่ทำให้แม่ต้องตกตะลึงคือเมื่อแม่ตื่นขึ้นมาแล้วพบออกสีดำอยู่ข้างเตียงจริงๆและนับจากวันนั้นแม่ก็ได้หายจากอาการสะอึกเป็นปริทิ้งมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทำให้ยายทรงเปลี่ยนและยายมาลัยไม่ค่อยมาเข้าร่างแม่อีกเหมือนเคยแต่เขาก็ไม่ทิ้งเราไปเสียทีเดียวเพราะหากครอบครัวลูกมีเรื่องเดือดร้อนเขาก็จะมาเข้าร่างแม่เพื่อมาบอกทุกวันนี้แม่ลูกได้เข้ามาในเส้นทางการสร้างบารมีแล้วค่ะแล้วก็ช่วยรับบุญช่วยงานอยู่ที่วัดสาขาที่อาซูซาเราต้องไปช่วยงานน้องชายที่ประเทศอเมริกาแต่แม่มีแต่ความไม่สบายใจเกี่ยวกับน้องชายตลอดเวลาเพราะน้องชายมันจะทำให้แม่ต้องทุกข์ใจอยู่เป็นประจำคุณตาลูกทำเป็นผู้โชคดีได้รับโชคสองชั้นค่ะโชคชั้นแรกคือท่านมีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดปากน้ำเป็นประจำในกาลสมัยที่พระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนโชคชั้นที่สองคือท่านได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายด้วยตั้งแต่สมัยขุดดินก้อนแรกและได้ทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดพระธรรมกายจำนวน 1S ฟังดูเหมือนคุณตาลูกจะเป็นคนมีบุญมากแต่ในทางกลับกันท่านก็ทำบาปไปด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงที่ตัวลูกเกิดมาลูกเป็นโปลิโอขาลีบเดินไม่ได้ผมร่วงแล้วก็ถ่ายหนักตลอดเวลาคือป่วยมากจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหาทางรักษาอย่างไรก็ไม่หายจนกระทั่งอยู่ๆวันหนึ่งคืนหนึ่งคุณตาได้ฝันว่ามีคนมาบอกสูตรยา

ในการรักษาลูกให้หายคือให้จับตุ๊กแกจับต๊อกตอเนี่ยโดยต้องตีให้มันตกลงกับพื้นถึงจะจับได้แต่การตีแรงๆแบบนี้ก็ทำให้หลังมันหักด้วยจากนั้นก็นำมันมาขังไม่ให้มันกินอะไรเลยโดยการปล่อยมันถ่ายออกให้หมดจนครบ7วันเพื่อตัวตุ๊กแกจะได้สะอาดบาดเสียวจากนั้นก็เอาไม้จิ้มลูกในตาตุ๊กแกให้บอดแล้วครักลูกในตามันออกขัดด้วยสก็อตไบต์แล้วก็มาย่างไฟแล้วดองเป็นยาเอาไม้ลูกกินตั้งแต่เกิดจนครบ7ขวบแล้วก็ลูกหายแล้วสามารถเดิน

ระดับสามารถทำอาชีพแอร์โฮสเตสได้อีกด้วยค่ะและด้วยเหตุแห่งอาชญากรรมที่ทำให้ตุ๊กแกตายหลายร้อยตัวตลอด7ปีนี้เองทำให้วาระสุดท้ายคุณตาล้มในห้องน้ำกระดูกหลังหักเป็นต้อกระจกความมืดจิ้มลูกตายไหมจ๊ะมองไม่เห็นเหมือนตุ๊กแกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะนี่น้องชายเป็นลูกพี่ลูกน้องของลูกอายุได้เพียง19ปีก็ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตกคลองเพราะหลับในซึ่งปัจจุบันทั้งน้องเป็นเจ้าชายนิทราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยลูกจึงได้ชวนแม่ของเขาให้ทำบุญสร้างพระประจำตัวให้หนึ่งองค์พระแสนปลื้มอีกหนึ่งกองทำบุญสุขภิมานซึ่งตัวเองก็ช่วยเขาออกเงินให้ด้วยค่ะขณะนี้หมอไม่รับรักษาแล้วทำให้คนในครอบครัวทุกข์ใจกันมากและยังหาทางออกกันไม่ได้ค่ะลูกช้างลูกตอนเกิดมาได้7วันก็มีดวงกลมลักษณะเหมือนดวงอาทิตย์เที่ยงวันลอยสว่างอยู่หน้าบ้านพอลูกกำลังจะไปเรียกแม่มาดูดวงนั้นก็แวบหายไปมันเคลื่อนแวบหายไปต่อมาอีก 2-3 วันลูกก็ได้ยินเสียงโหยหวนร้องดังเหมือนเปรตอีกค่ะปัจจุบันลูกชายคนนี้อายุ4ขวบเลี้ยงง่ายมากรักบุญมากชอบมาวัดตั้งแต่เด็กและเหมือนลูกกับสามีแต่งงานกันเพื่อจะมีลูกคนนี้เท่านั้นเพราะเมื่อลูกตั้งท้องลูกชายคนนี้แล้วหลังจากนั้นมาลูกกับสามีก็อยู่ด้วยกันแบบเพื่อนมาตลอดกระทั่งบัดนี้เนี่ยแล้วเราทั้งหมดก็ได้พากันเข้าวัดมาสร้างบารมีทั้งครอบครัวคำถามบุพกรรมใดทำให้แม่ของลูกโดนผีที่ชื่อยายห้อยมาเข้าคะและบุพกรรมใดที่ทำให้แม่ต้องสะอึกทุกวันพระเป็นเพราะโดนของหรือไม่ถ้าใช่เป็นของใครคะและเขามีจุดประสงค์อะไรคะยายทรงเปลี่ยนกับยายมาไรเป็นใครคะทำไมต้องมาเข้าร่างคุณแม่ทำไมยายทรงเปลี่ยนต้องไปประชุมทุกวันพระใหญ่การที่ยายมาลัยไปทำให้คนที่มาทำไม่ดีกับครอบครัวลูกมีอันเป็นไปยายมาลัยจะบาปไหมคะและยายมาลัยใช้ฤทธิ์อย่างไรถึงทำได้แล้วครอบครัวลูกจะมีส่วนบาปไหมคะพ่อกับแม่ของลูกชาติที่แล้วอยู่บนสวรรค์จริงตามที่ยายทรงเปลี่ยนเล่าหรือไม่คะหากจริงต้องแก้ไขการผูกเวรของพ่อและแม่อย่างไรคะทำไมคุณแม่หายจากอาการสะอึกโดยการกินยาลูกกลอนแล้วอ๊อกในฝันแต่ทำไมอ๊อกนั้นจึงออกมากองกับพื้นข้างเตียงจริงๆเมื่อตื่นขึ้นมาคะพระธุดงค์ที่มาช่วยคุณแม่ในฝันคือใครด้วยเหตุผลอะไรท่านถึงมาช่วยแม่คะแม่และน้องชายมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมแม่ถึงต้องรักและทุกข์ใจเพราะน้องชายและจะต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่เป็นเหตุให้คุณตาต้องมาสร้างกรรมใหม่โดยการฆ่าตุ๊กแกเพื่อนำมาทำยารักษาตัวลูกคะผู้ที่มาเข้าฝันคุณตาเพื่อบอกสูตรยาตุ๊กแกเป็นใครคะคุณตาจะได้บุญบาปและรับวิบากกรรมอย่างไรคะบุญใดทำให้คุณตาได้สร้างบุญใหญ่กับหลวงปู่และหลวงพ่อท่านได้สร้างบุญกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดคะท่านตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรแต่ละบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเป็นโปลิโอผมร่วงและถ่ายไม่หยุดตั้งแต่เกิดคะและบุพกรรมใดลูกต้องมากินยาที่ทำด้วยตุ๊กแกหากลูกไม่กินยาที่ทำด้วยตุ๊กแกลูกจะหายไหมคะและบุญใดที่ทำให้ลูกหายคะบุพกรรมใดทำให้น้องชายลูกพี่ลูกน้องประสบอุบัติเหตุเป็นเจ้าชายนิทราคะชาตินี้ก็จะมีโอกาสหายไหมคะบุญจากการสร้างพระได้ช่วยเขาอย่างไรบ้างและต้องแก้ไขอย่างไรคะดวงสว่างที่เกิดหน้าบ้านหลังจากลูกชายเกิดคืออะไรทำไมต้องมาปรากฏให้ลูกเห็นลองช่วยกันสันนิษฐานนะจ๊ะและสิ่งที่ร้องโหยหวนเป็นเสียงอะไรแล้วร้องทำไมและลูกชายลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีบุญบวชตลอดชีวิตหรือไม่บุญใดทำให้เขาได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กและก็เป็นเด็กฉลาดมากค่ะ
ทำไมลูกและ

ถ้ามีถึงได้อยู่กันแบบเพื่อนคะชาติหน้าลูกจะได้เป็นผู้ชายไหมคะลูกสามีแม่พ่อและน้องชายได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่มีหน้าที่อะไรเคยเข้าถึงพระธรรมกายหรือไม่คะพระอาจารย์ประสานงานลูกอดีตชาติท่านเป็นใครทำไมถึงคุ้นเคยกับลูกท่านได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรทำไมชาตินี้ท่านมีหน้าที่เฝ้าโรงไฟฟ้าทำงานด้านระบบไฟท่านเคยกับถึงพระธรรมกายไหมแล้วได้ลงมากี่รอบคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณแม่โดนผีใหญ่ห้อยมาเข้าเพราะกำเนิดอดีตแม่ชอบนับถือเจ้าทรงและเป็นร่างทรงด้วยจึงทำให้มีเชื้อนี้ติดตัวมาดึงดูดผีที่นับถือแบบเดียวกันนี้ในสายวิทยาธรมาสิงร่างได้จ้าคุณแม่ต้องสะอึกทุกวันพระเพราะแม่โดนของพวกผีหรือภูมิเทวาสายวิทยาธรที่เข้ามาชุมนุมกันทุกวันพระแล้วก็ปล่อยของนี้ออกมาใครมีเชื้อแบบนี้ก็จะโดนของพวกนี้แม่มีเชื้อนี้จึงทำให้โดนของนี้แล้วเกิดอาการสะอึกดังกล่าวจ้าตามทันไหมจ๊ะยายทรงเปลี่ยนกับยายมาลัยคืออดีตเพื่อนของแม่สมัยที่แม่เป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรที่นับถือเจ้าทรงวิสิงตอนที่เป็นมนุษย์มาเข้าร่างทรงยายทรงเปลี่ยนทำไปประชุมทุกวันพระเพราะเป็นระเบียบประเพณีของเขาที่จะประชุมชี้แจงกับหัวหน้าใหญ่หรือชุมนุมรายเวทร่วมกันจ้าตามทันไหมจ๊ะเขาจะมีการประชุมอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราสวดมนต์แต่เขาจะรายเวทเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาเขาไว้การที่ยายมาลัยไปทำให้คนที่มาทำไม่ดีกับครอบครัวลูกมีอันเป็นไปยายมาลัยก็จะได้รับวิบากกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำนั้นก็จะผูกเวรจ้าเวลาเจอกันไม่ว่าจะเกิดไปเป็นมนุษย์หรือว่าไปเป็นกาลเหยียดแล้วเจอกันก็จะต้องมีเรื่องทะเลาะกันยายมาลัยร่ายเวทตามหลักวิชาของเขาซึ่งจะทำได้เฉพาะผู้มีวิบากกรรมทางนี้เท่านั้นไม่ใช่ว่ายายมาลัยเนี่ยจะทำได้กับทุกคนในโลกไม่ใช่นะจ๊ะครอบครัวลูกถ้ามีความยินดีกับความวิบัติของคนที่ถูกกระทำก็จะมีส่วนแห่งบาปนี้ด้วยจ้ะก็จะโดนอย่างนี้บ้างพ่อกับแม่ลูกชาติที่แล้วพ่อก่อนมาเกิดได้เป็นบริวารของภูมิเทวาสายวิทยาธรเช่นเดียวกับแม่แต่แม่มีศักดิ์สูงกว่าที่ทั้งพ่อแม่มาจากตรงนี้เพราะตอนเป็นมนุษย์ได้นับถือผีทรงเจ้าสิงมาด้วยกันแต่ว่าแม่มีบุญมากกว่าหน่อยแม่ก็มีศักดิ์สูงกว่าพ่อมีบุญน้อยหน่อยก็เลยไปเป็นบริวารเอาภูมิเทวาที่แม่มีศักดิ์สูงกับพ่อเพราะแม่เป็นภรรยาของหัวหน้าภูมิเทวาสาวิยธรเขตนั้นจ้ะส่วนพ่อเป็นบริวารหัวหน้าเขตเดียวกันจ้ะคุณแม่หายสะอึกจากการกินยาลูกกลอนแล้วอ็อกในฝันแต่พอตื่นขึ้นมาก็เห็นอ็อกสีดำมากองอยู่ข้างเตียงที่พื้นพระแม่หมดกรรมพอดีจึงฝันเห็นพระธุดงค์เอายาลูกกลอนมาให้โดยพระธุดงค์ที่แม่ฝันเห็นนี้คือพระตั้งแต่สมัยนู้นที่แม่เคยอุปถัมภ์สมัยที่แม่เป็นมนุษย์ในตัวนู้นนะชาตินู้นมีบุญที่ทำกับพระองค์นี้แต่ชาตินี้ไม่ได้เจอกันแล้วพระก็ตั้งกันไม่ได้มาเกิดเพราะตัวจริงท่านไม่ได้มาเข้าฝันแต่ฝันเกิดจากอำนาจกรรมและบุญเก่าส่งผลจ้ะแม่ต้องรักและทุกข์ใจจากน้องชายเพราะแม่กับน้องชายในอดีตก็ได้เป็นพี่น้องกันนี่เห็นไหมชีวิตในสังสารวัฏเดี๋ยวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยากัน

แม่กับน้องชายในเด็กก็จะเป็นพี่น้องกันและแม่ก็รักน้องชายคนนี้มากมาชาตินี้ก็ยังรักน้องชายมากเช่นเดียวกันจึงทุกข์มากรักมากก็ทุกข์มากจะแก้ไขต้องตัวลูกและคุณแม่ช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรให้น้องชายให้น้องชายมาในทางที่ถูกต้องด้วยใจที่ใสเยือกเย็นและอดทนบ่อยๆจ้ะตั้งแต่นั้นที่เป็นกัลยาณมิตรให้เขาคุณตามาสร้างกรรมใหม่ด้วยการฆ่าตุ๊กแกเพื่อรักษาตัวลูกเพราะรักหลานหรือรักตัวลูกนั่นแหละอยากให้หลานหายจนเก็บเอาไปฝันเห็นเรื่องยาตุ๊กแกแต่จริงๆแล้วไม่มีใครมาเข้าฝันเพราะความรักและห่วงใยนี่แหละจึงทำให้คุณตาฝันเป็นตุเป็นตะขึ้นมาแล้วมาตื่นขึ้นมาก็มาทำจริงๆซะด้วยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องจริงฝันจริงคุณตาจึงต้องมาสร้างกรรมใหม่ดังกล่าวใช่ผู้มาเข้าฝันคุณตาบอกตัวยาตุ๊กแกก็ไม่มีจริงดังนั้นเมื่อวิบากกรรมส่งผลในปัจจุบันจึงนำคุณตาหลังหักและตาบอดเช่นเดียวกับที่ทำกับตุ๊กแกจ้ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกหลายชาติทีเดียวแต่บุญที่อยากช่วยหลานให้หายก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากนักเมื่อบุญส่งผลก็จะมีญาติมาช่วยคุณตาคล้ายๆดังนี้เหมือนกันทำคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่จะหายหรือไม่ก็แล้วแต่บุญบาปของคุณตาในชาตินั้นจ้ะคุณตาได้มาสร้างบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงแต่เป้าหมายยังไม่ชัดเจนที่จะตามติดตามหมู่คณะดังนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันท่านตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาสายคนทันชั้นสูงได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายส่งผลก่อนจ้ะบุญนี้ส่งผลก่อนวิบากฆ่าตุ๊กแกได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านหนุ่มขึ้นมีเครื่องประดับดีขึ้นมีรัศมีมีอาหารทิพย์ดีขึ้นอะไรต่างๆนี้เป็นต้นท่านฝากบอกมาว่าท่านมีความสุขสบายดีและได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วตอนนี้กำลังเพลิดเพลินกับทิพยสมบัติเดินตรวจตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ลูกเป็นโปลิโอผมร่วงและถ่ายไม่หยุดตั้งแต่เกิดเพราะหลายกรรมมารวมกันเช่นเคยแกล้งคนให้กินสลอดซึ่งเป็นยาถ่ายด้วยความขนองนี่จึงทำให้ถ่ายไม่หยุดกรรมที่เคยผูกมัดขาสัตว์ด้วยโซ่เช่นล่ามขาหมาแมววัวควายบางครั้งก็ล่ามที่เท้าข้าทาสบริวารจึงทำให้เป็นโปลิโอเนี่ยขาลีบกับวิบวจีกันที่ไปล้อคนผมบางจนทำให้เขาอับอายขายหน้าเป็นต้นทำให้ผมร่วงในปัจจุบันลูกต้องมากินยาตุ๊กแกเพราะเคยมีความเชื่อพวกนี้ในอดีตบางชาติเคยกินยาแปลกๆแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไปกินตามลำพังด้วยไปชวนหรือแนะนำคนอื่นให้กินด้วยจ้ะแต่ว่ากรรมนี้เบาบางแล้วชาตินี้แม้ลูกกินยาแผนปัจจุบันหรือยาใดๆก็หายและมีบุญในอดีตที่เคยปล่อยสัตว์ปล่อยปลาถ่ายชีวิตโคกระบือมาตรอนวิปากกรรมดังกล่าวให้เบาบางจ้ะน้องชายลูกพี่ลูกน้องประสบอุบัติเหตุเป็นเจ้าชายนิทราพระในอดีตเคยจ้างนักเลงไปทำร้ายคู่อริจนเขาตกน้ำแต่มีคนมาช่วยทันแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทราเหมือนตัวเองชาตินี้จึงเจอบ้างบุญจากการสร้างพระก็จะทำให้ชาติต่อไปกรรมมาบางลงให้ทำทุกบุญต่อไปอีกและอธิษฐานให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวบ่อยๆจ้าดวงสว่างที่เกิดหน้าบ้านภายหลังที่ลูกชายเกิดคืออากาศเทวาซึ่งเป็นญาติเก่าในอดีตของลูกชายเขามาดูผู้มีบุญมาเกิดคือลูกชายลูกนั่นแหละจ้ะญาติกันเนี่ยเสียงร้องโหยหวนก็เป็นเปรตญาติเก่าของลูกชายมาขอส่วนบุญจ้ะลูกชายได้เคยบวชมากับหมู่คณะและมีบุญบวชตลอดชีวิต

ดยพุทธันดรที่แล้วได้เป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตมาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่เขาไปยืนต้อนรับครูไม่ใหญ่นะต้อนรับระดับโลกด้วยนี่มาถึงก็ก้มกราบที่เท้าเลยมีผลการปฏิบัติธรรมได้ข่าวถึงพระธรรมกายเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จะลงมาสองรอบจ้านี่มาจากดุสิตบุรีทีเดียวนะเดี๋ยวบุญดังกล่าวจึงทำให้เขาเข้าวัดตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเด็กฉลาดจ้ะนี่หนูน้อยเด็กฉลาดลูกและสามีได้อยู่กันแบบเพื่อนและเป็นสามีภรรยาคู่บุญบารมีกันมาและชาติที่ผ่านๆมาก็ทำอย่างเงี้ยคล้ายๆชาติเนี้ยผังนี้ติดตัวมาเนี่ยถ้าลูกตั้งใจสร้างบุญทบุญและปรนนิบัติสามีประดุจเทวดาลูกก็มีสิทธิ์เป็นผู้ชายจ้ะลูกสามีแม่พ่อน้องชายก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะโดยมีตัวลูกและสามีติดตามสร้างบารมีกับหมู่คณะมาต่อเนื่องส่วนพ่อแม่น้องชายบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันดังนั้นชาตินี้ก็ต้องตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่และอธิษฐานจิตให้ติดตามไปสร้างบารมีกับหมู่คณะให้ตลอดจ้ะตัวลูกและสามีก็ได้เห็นดวงใสๆภายในกลางกายจ้าแล้วก็ไป

พระอาจารย์ผู้ประสานงานลูกพุทธนรที่ผ่านมาเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตบวชแล้วก็อยู่ในหน่วยช่วยดูแลปฏิสังขรณ์คือช่วยอะไรแหละดูแลปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเป็นช่างอะไรกันบวชนะออกบวชแล้วก็จะดูแลตรงนี้เหมือนพอในปัจจุบันมันเทคโนโลยีไฮเทคก็อย่างเงี้ยมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงองค์พระใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีและลงมา2รอบได้ในพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นพระอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรกับตัวลูกละจ้ะทั้งครอบครัวนะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่178จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชมีรับสั่งให้มโหสถบัณฑิตรีบหนีไปด้วยกันแต่มโหสถทูลปฏิเสธขัดพระกระแสรับสั่งนั้นก็เพราะความเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมที่มิอาจจะทอดทิ้งเหล่าทหารหาญและบริวารทั้งหลายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดแล้วหนีเอาตัวรอดไปได้จึงกราบทูลว่าต่อเมื่อข้าพระองค์ได้รวบรวมไพร่พลทั้งหมดแล้วจึงขอตามเสด็จไปในภายหลังและจะนำทรัพย์ที่เป็นส่วนของพระเจ้าจุลนีไปถวายแด่พระองค์ด้วยขอเชิญพระองค์รีบเสด็จไปเถิดอย่าได้เป็นห่วงข้าพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชตรัสท้วงน้ำใจของเธอน่ะหรือจะสู้กับแรงอาฆาตของพระเจ้าจุลนีได้น่ะพระองค์รับสั่งถามด้วยทรงห่วงใยมโหสถจึงกราบทูลอย่างหนักแน่นว่าสู้ได้สิพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะไม่ยอมหนี

ไปไหนเลยพระเจ้าจุลนีน่ะทำอะไรข้าพระองค์ไม่ได้หรอกพระเจ้าข้าถึงแม้นักรบจะมีน้อยแต่ถ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดเลิศด้วยสติปัญญาก็ย่อมจะเอาชนะหมู่ข้าศึกแม้มีกำลังมหาศาลได้ฉะนั้นโปรดอย่าได้ทรงเป็นห่วงข้าพระพุทธเจ้าเลยขณะนี้น่ะเหลือเวลาอีกเพียงไม่มากนัก

โดยเร็วเถิดข้าพระองค์น่ะได้จัดเตรียมพาหนะและเตรียมถวายการรับรองไว้แล้วเป็นระยะระยะตลอดเส้นทางพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถกราบบังคมทูลพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็ปล่อยเรือพระที่นั่งออกจากท่าในทันทีเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาถึงตำบลที่กำหนดแล้วพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์แห่งปัญจาลนครก็เสด็จขึ้นจากเรือต้นเข้าไปประทับพักผ่อนพระอิริยาบถภายในพระพลาที่มโหสถให้สร้างไว้ทุกระยะหนึ่งโยชน์อำมาตย์ที่เฝ้าดูแลสถานที่นั้นๆก็รีบกุลีกุจอจัดถวายพระกยาหารและเลี้ยงดูข้าราชบริพารที่ตามเสด็จพร้อมจัดแจงเปลี่ยนช้างและม้าพาหนะสมัยเป็นทอดๆไปเช่นนี้ตลอดระยะทางร้อยโยชน์มีผลทำให้การเดินทางกลับมิถิลานครในครั้งนี้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วเกินความคาดหมายแล้วในที่สุดขบวนเสด็จของพระเจ้าวิเทหราชก็กลับถึงมิถิลานครด้วยความสวัสดิภาพในวันรุ่งขึ้นนั่นเองภายหลังส่งเสด็จพระราชากลับคืนสู่มิถิลานครแล้วคืนนั้นมโหสถได้กลับเข้าสู่อุโมงค์ปลดดาบที่ตนเหน็บไว้ออกมาแล้วคุ้ยทรายที่ปากประตูอุโมงค์เอาดาบฝังไว้ในทรายตรงบริเวณนั้นจากนั้นมโหสถจึงเดินตรงออกจากประตูอุโมงค์เข้าสู่พระนครแห่งใหม่ขึ้นสู่ปราสาทสนานกายด้วยน้ำหอมบริโภคโภชนะรสเลิศแล้วก็เข้าสู่ที่นอนพลางระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มสร้างพระนครจนกระทั่งจัดพิธีถวายพระราชธิดาปัญจาลจันทีแด่พระเจ้าวิเทหราชยิ่งนึกก็ยิ่งภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนดำริว่าน่าชื่นใจเหลือเกินบัดนี้ความปรารถนาของเราได้ถึงที่สุดแล้วไม่มีข้อบกพร่องเลยแม้เพียงน้อยนิดดำริชนีแล้วมโหสถก็หลับอย่างสบายใจท่ามกลางวงล้อมของกองทัพปัญจาลนครเหมือนพญาราชสีนอนหลับอยู่ในวงล้อมของฝูงมนุษย์ก็มีตาฝ่ายพระเจ้าจุลนีภายหลังจากที่ทรงบัญชาการทัพกำชับไพร่ผลให้ล้อมพระนครไว้อย่างแน่นหนาในทุกด้านแล้วก็ทรงประทับเทียบผลนั้นไว้ตั้งแต่รัตติกาลเริ่มปกคลุมผืนโลกพระองค์ทรงกระวนกระวายพระหทัยเร่าร้อนด้วยเพลิงพยาบาทที่เผาลนจนไม่เป็นอันพักผ่อนรอคอยเพียงเวลาสำคัญที่จะเข้าห้ำหันและบทขยี้ศัตรูให้แหลกลานโดยที่มิทรงทราบเลยว่าบัดนี้นะพระเจ้าวิเทหราชได้เสด็จหนีไปแล้วครั้นรุ่งอรุณอุทัยทอแสงเรื่อเรืองจับขอบฟ้าเป็นสัญญาณเริ่มต้นของวันใหม่แต่สำหรับพระเจ้าจุลนีแล้วนั่นเป็นนิมิตหมายแห่งชัยชนะที่ทรงรอคอยมานานและขณะเดียวกันก็ย่อมเป็นนิมิตหมายแห่งความปราชัยของพระเจ้าวิเทหราชเช่นกันขณะนั้นพระเจ้าจุลนีเสด็จขึ้นสู่พระกชาฐานพระองค์ทรงสวมฉลองพระองค์ด้วยเกราะแก้วประดับเพชรมณีพระหัตถ์ทรงสอนประทับสง่าเหนือคอพระกชาฐานซึ่งทรงพละกำลังมหาศาลพลางมีพระบัญชาสั่งขบวนพลทุกกองทัพทั้งพลช้างพลม้า
พลรถ

พลราบและกองขมังธนูประชุมพร้อมกันเพื่อเตรียมเผด็จศึกทันทีลำดับนั้นพระองค์รับสั่งด้วยพระสุรเสียงกึกก้องว่าพวกเราทั้งหลายจะพร้อมใจกันบุกทำลายเมืองทั้งเมืองให้ราบเป็นหน้ากลองแล้วจับพระเจ้าวิเทหราชพร้อมมโหสถมาสำเร็จโทษให้จงได้ครั้นแล้วจึงมีพระดำรัสแก่เหล่าจตุรงคเสนาว่าเจ้าทั้งหลายนะจงใส่ช้างพลายเข้าย่ำยีพระนครนี้ให้แหลกซะโดยเร็วจงยิงลูกธนูอันมีปลายแหลมดุจสิวคมให้ตกลงมาพลั่งพลูดังหาฝนผลหอกทั้งหมดนะจงพุ่งหอกฉลมน้ำมันกระนำเข้าไปผลดาบผู้ฉานศึกก็จงตามฟาดฟันบั่นเสียนของพวกมันมาให้ได้โธ่เอ๋ยกองทัพที่มีแสนยากรล้นเหลือนะมีอาวุธครบครันอย่างพวกเรายังจะต้องขั้นครามสิ่งใดอีกเพราะถึงอย่างไรเนี่ยพวกมันก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้วิเทหราชเอ๋ยวันนี้ล่ะเจ้าตายแน่ต่อให้เจ้ามีผีก็คงบินกลับไปไม่ถึงมิถิลาซะเป็นแน่พระเจ้าจุลนีทรงปลุกใจบำรุงขวัญ นักรบของพระองค์พระมนัสเต็มไปด้วยชัยชนะทุกด้านทรงมุ่งพระทัยว่าเราต้องจับวิเทหราชและมโหสถให้ได้ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทรงมีพระดำรัสต่อทหารหานอีกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยจงจับพวกมันจงขยี้พวกมันจงแทงพวกมันอย่าให้มีใครรอดพ้นไปได้แล้วพระเจ้าจุลนีก็มุ่งหน้าเข้าจู่โจมเข้าไปทางด้านหน้าพระราชวังที่มโหสถกำลังนอนหลับอย่างสบายอารมณ์อยู่เหล่าบุรุษแฝงซึ่งถูกมโหสถส่งมาปะปนอยู่ท่ามกลางกองทัพของพระเจ้าจุลนีได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าไม่แน่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ถึงยามคับขันจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องจับพระเจ้าจุลนีเอาไว้ก่อนละแล้วก็เร่งคุมพลรบในบังคับบัญชาของตนเข้าประชิดพระเจ้าจุลนีไว้ให้มากที่สุดส่วนว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรเมื่อพระเจ้าจุลนีได้ยกทัพเข้ามาภายในพระนครแล้วและมโหสถบัณฑิตจะมีวิธีการใดที่จะต่อโต้กับกองกำลังของพระเจ้าจุลนีได้โปรดติดตามต่อ

ุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคปีที่37พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2568

สภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

ระสัทธรรมแห่งพระชินสีได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนาพุทธบุตรผู้เป็นดั่งเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เกียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้องอีก

0: และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาคหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตะคามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
2: สาธุ
0: ท่ามกลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัตโตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: พระพิชิตมารการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีร้องหันไปดูหลวงพี่ประโยคเก้าทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อๆไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎก

0: ด้วยตระหนักถึงคุณูปการด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลี
2: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
3: อิมานิมยังพันเต
4: อิมานิมยังพันเต
3: จตุปัจจยาทีนิ
4: จตุปัจจยาทีนิ
3: สัพปริวารานิ
4: สัพปริวารานิ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
4: ขอน้อมถวาย
5: จตุปัจจัยไทยธรรม
4: จตุปัจจัยไทยธรรม
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: แด่พระภิกษุสงฆ
4: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ในห่วงเวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตบุธิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะ

ที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายเกิดมาแล้วอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ง่ายอีกเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังเรื่องธรรมกายมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้โอกาสมาสร้างมหาทานบารมีก็ไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากทั้งนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาถึงพระธรรมกายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราถ้าเราตายวันนี้ไม่มีใครช่วยเราได้จะเป็นใครก็แล้วแต่ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นจะเป็นผู้ว่าเป็นนายกมหาเศรษฐีของโลกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ช่วยเราไม่ได้ที่จะช่วยเราได้คือพระธรรมกายภายในตัวของเราซึ่งเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน123รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน123รูปถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บรรพชนตลอดจนผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระครูวิจิตรอาภากร

โดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีจากนั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่นายขนเสวตสมบูรณ์ผู้บริจาคที่ดินสร้างที่ว่าการอำเภอคลองหลวงตลอดจนข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงผู้วายชนเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงคุณความดีที่ได้สร้างไว้แก่ชาวคลองหลวงโดยนายธีระเสวตสมบูรณ์ทายาทของนายขนเสวตสมบูรณ์เป็นผู้จุดธูปเทียนหน้ารูปและรายนามผู้มีคุณูปการก่อนที่ประธานในพิธีและผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงจะได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลอุทิศบุญกุศลแด่บรรพชนและผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงในทุกยุคทุกสมัยจากนั้นนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะก่อนคณะสงฆ์ทั้ง123รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงและผู้ร่วมพิธียังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงและนายชาวใจภักดีกำนันตำบลคลอง4ในนามชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองหลวงจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาดดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนนางสาวเพียรใจโรจนสินวิไลผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่ประธานในพิธีและผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงจะได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธีและผู้แทนชาวอำเภอคลองหลวงยังได้ร่วมส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งจากการทำบุญตักบาตรเพื่อนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตจากนั้นพระสงฆ์ทั้ง123รูปได้แปรแถวรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและปัจจัยจากประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานตั้งแต่เช้าตรู่ซึ่งในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของส่วนหนึ่งที่ได้จากการตักบาตรรวมพลังมหากุศลในครั้งนี้จะถูกรวบรวมและส่งไปให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังคงปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงจัดสรรช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบภัยต่างๆในสังคมต่อไปซึ่งการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน123รูปณบริเวณที่ว่าการอำเภอคลองหลวงเนื่องในวาระครบรอบ122ปีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธแต่ยังสะท้อนถึงความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนในอำเภอคลองหลวงทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนและพัฒนาอำเภอให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่46เพื่อเติมพลังบวกและผ่อนคลายใจให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่46เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้หยุดพักกายพักใจจากการทำงานมาร่วมฝึกฝนอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในโดยตลอดระยะเวลา3วัน2

2คืนผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมหล่อหลอมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบและเป็นสัปปายะทั้งการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาฝึกการวางใจหยุดนิ่งตามหลักวิชาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและผ่อนคลายความเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ที่สลับสับเปลี่ยนมาเทศน์สอนในหัวข้อที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในช่วงเช้าเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสั่งสมเสบียงบุญร่วมกันด้วยความเบิกบานใจซึ่งการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขประสบความสำเร็จและจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นที่46เนื่องจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ช่วยลดความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตช่วยให้จิตใจนิ่งสงบและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเติมพลังบวกให้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีพลังใจในการกลับไปดำเนินชีวิตและเข้าใจวิธีการทำสมาธิอย่างถูกต้องมากขึ้นค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนน้ำสวยวิทยาจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันจัดโครงการค่ายคุณธรรมเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนให้สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนได้อย่างมีความสุขค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนน้ำสวยวิทยาจังหวัดหนองคายได้จัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ4จำนวน120คนณโรงเรียนน้ำสวยวิทยาอำเภอสะไครจังหวัดหนองคายโดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิรักษ์ภูลทรัพย์วจีประศรีผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาทในเรื่องความเคารพความอดทนการรักษากิริยามารยาทรวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลบรรยายธรรมะในหัวข้อกฎแห่งกรรมศีล5ความดีสากลและสมาธิกับการเรียนพร้อมทั้งนำนักเรียนทุกคนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิร่วมกันสำหรับภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยได้แก่ฐานการปัดกวาดเช็ดถูฐานการจัดพับเก็บฐานวิมานสรานรมฐานการเดินการถอดรองเท้าฐานการจัดระเบียบสิ่งของและการเช็ดโต๊ะและฐานการแยกขยะและพับกล่องนมโดยนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อฝึกความเป็นระเบียบความรับผิดชอบและการสร้างนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวันโดยบรรยากาศตลอดการเข้าค่ายนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและตั้งใจพร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักธรรมและทักษะการดำเนินชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งด้านการมีวินัยความรับผิดชอบการเคารพผู้อื่นและการดูแลสิ่งแวดล้อมและสามารถนำความรู้ในค่ายไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมต่อไปทางด้านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนน้ำสวยวิทยาได้กล่าวว่าการร่วมมือกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกฝนจิตใจมีพฤติกรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และควรส่งเสริมให้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมการหล่อหลอมให้เยาวชนไทยเป็นทั้งคนเก่งและดีควบคู่กันไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศ

กันบ้างค่ะวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายระดมกำลังแจกจ่ายถุงยางชีพพร้อมเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิกฤตอุทกภัยในประเทศเนปาลค่ะจากเหตุการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในประเทศเนปาลทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจพร้อมทั้งมอบหมายให้คณะสงฆ์และอาสาสมัครในพื้นที่เร่งจัดเตรียมและจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้แก่ชาวเนปาลที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ผ่านโครงการ Hands for Nepal นำโดยพระครูไบดิกาถาวรถาวโรจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลพร้อมด้วยวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายร่วมกับพระอาจารย์สุมานโกสมาคมพุทธศาสนาชานเต้าอี้หัวเจ้าอาวาสทรงฉีและพระดามะกาเวเสได้ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในอำเภอทาดิงประเทศเนปาลซึ่งการลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้นอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาความยากลำบากในเบื้องต้นแล้วยังถือเป็นการแสดงออกถึงทานน้ำใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธจากนานาประเทศที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามวิกฤตส่งต่อความห่วงใยจากประเทศไทยถึงพี่น้องชาวเนปาลในการนี้ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งต่อทานน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้โดยสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระปฏิโมกข์สัญจรปักที่2ของคณะสงฆ์ในรัฐวอชิงตันและออริกอนเนื่องในวันพระใหญ่เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคณะสงฆ์ในต่างแดนได้มาร่วมการทบทวนพระพุทธพจน์เกี่ยวกับพระวินัยบัญญัติอันเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาค่ะพิธีกรรมภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและรัฐข้างเคียง

ได้เดินทางมาร่วมลงอุโบสถกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาแนวทางการประพฤติปฏิบัติทางพระวินัยให้เป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่ธรรมะในต่างประเทศโดยพระภิกษุผู้ทรงพระปาติโมกคือพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปาเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงบรรยากาศการสวดพระปาติโมกเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และสงบเสงี่ยมสง่างามพระภิกษุผู้ทรงจำพระปาติโมกได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อสวดทบทวนศีล227ข้อของพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระภิกษุทุกรูปนั่งฟังด้วยความเคารพ

มั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพิธีสวดพระปฏิโมกข์สัญจรจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษาของทุกปีเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมร่วมกันตามพุทธวินัยที่พระภิกษุทุกรูปจะต้องทบทวนพระวินัยทุกๆกึ่งเดือนอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์ทั้งรัฐวอชิงตันและรัฐออริกอนและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมฟังพระปฏิโมกข์และได้มาทำบุญกับคณะสงฆ์จำนวนมากถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดพระปฏิโมกข์สัญจรคณะสงฆ์ยังได้มีโอกาสร่วมกันสนทนาธรรมและเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากลเพื่อให้ชาวท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้เข้าถึงสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิและการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนสืบไปค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีปอเหมาธรรมธิโตท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะหลวงพ่อธรรมชโยและนำกราบหลวงพ่อธรรมชโยโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นเป็นพิธีถวายอุปกรณ์สื่ออาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์และกัลยาณมิตรมณีลัยจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคิลานเพศาสตร์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุซาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายทิพยมาลาโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมีลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีพร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นต้นทางแห่งความสุขความสำเร็จพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แสงสว่างแก่โลกค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation กิจกรรมนั่งสมาธิและจุดประทีปในคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะสำหรับการจัดกิจกรรม Full Moon Meditation ในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมณสถานที่จริงและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์รวมกว่า30ท่านและมีผู้เข้าร่วมใหม่จำนวน5ท่านซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความสุขและความประทับใจโดยพิธีกรได้กล่าวทักทายและต้อนรับผู้เข้าร่วมทุกท่านอย่างอบอุ่นซึ่งสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงวัดแม้จะเป็นช่วงค่ำคืนแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปรารถนาดีที่มีให้แก่กันจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แดนนี่

เพื่อให้แสงแห่งความดีงามขยายวงกว้างออกไปสู่ชาวโลกหลายท่านได้สัมผัสถึงความสงบภายในและพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการหยุดใจค่ะในช่วงท้ายของกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมกันเวียนเทียน3 รอบเพื่อ

ไปด้วยความสงบความสุขและความประทับใจผู้เข้าร่วมหลายท่านแสดงความสนใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในโอกาสต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดมนต์บทธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดสุโขทัยอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตถะพยาปัตติอัพพยโถเมื่อสูญเสียประโยชน์ก็ไม่ควรหมดกำลังใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียงเกล้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะก็กลับมาพบกับรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันเนาะมีเพลงมีภาพมีพูดนะแล้วก็จะได้ศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตนะเรื่องย่อๆนิพพานพบสามโลกันนะสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ก็มาทบทวนนะเริ่มต้นในการทบทวนโอวาทตอนพระเชิดเชิดชูพระพุทธศาสนาบูชาธรรมพระพ่อผู้เป็นที่รักสุดหัวใจเดี๋ยวไปรับชมทบทวนกันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รู้

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ท

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ในทุกภพทุกชาติ
1: ราคาท่านถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถาเรียกคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นีมันนีมานีแม่นีมันนีมานีแม่นีมันนีมานี
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: รวยยัง
2: รวยอีกครับเอารวยอีกครับ
0: เราบอกว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีดีกว่า
2: ครับ
0: ก็เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้

จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้า

คุณผู้ใหญ่อ่ะเสียดายเสียดายมนุษย์ที่เกิดมามีกายหยาบซึ่งก็มีองค์พระอยู่ในตัวทุกคนแต่กลับไม่รู้ว่ามีอยู่หรือรู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ขวนขวายที่จะเข้าไปแสวงหาท่านเป็นการเข้าไปพบหรือการเห็นท่านนั้นเป็นการเห็นอันประเสริฐเลิศกว่าการเห็นอย่างอื่นนะจ๊ะที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และจะทำให้เราสมหวังในชีวิตคือดับทุกข์ได้และมีสุขได้ในปัจจุบันนะจ๊ะ

องค์พระท่านก็คอยเรามานานแล้วตั้งแต่เราเกิดมาเลยเกิดมาท่านก็คอยเราเลยแต่เราก็เหมือนเฉยเลยนี่นะจ๊ะท่านคอยเราอยู่แล้วท่านอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดนะจ๊ะขึ้นชื่อว่าเป็นคนทุกคนก็ต้องมีองค์พระอยู่ในตัวในนี้ใครเป็นคนบ้างจ๊ะแปลว่าทุกคนมีท่านอยู่ภายในตัวทั้งหมดเรามีท่านอยู่แล้วนี่จ๊ะเพราะท่านอยู่ในตัวเราการที่เราจะเห็นองค์พระได้จะทำให้เรามีความสุขมากเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านได้แค่เราดูไปที่กลางกายของท่านอย่างสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นแล้วเรากับท่านก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันนะจ๊ะแล้วเราก็จะเป็นคนรู้สึกว่าเราแตกต่างจากทุกวันที่เราเคยเป็นคือเราจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานเพราะความรับผิดชอบตัวเราหมดสิ้นไปแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้รู้ใจของเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันสนิทคือเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นเราเส้นกายองค์พระภายในจะสวยงามมากแม้กายภายนอกของเราจะเหมือนตัวถังรถที่บุบบูบีอย่างนี้แต่กายภายในสวยงามมากกายองค์พระที่อยู่ภายในตัวเรานี่แหละที่จะนำพาสิ่งที่เราปรารถนามาให้เราสมหวังนะจ๊ะเพราะท่านมีธาตุดึงดูดอยู่แล้วพอเราก็ไปถึงพระท่านภายในซึ่งมีอนุภาพไม่มีประมาณได้ก็เหมือนกับเราเข้าไปเปิดก๊อกแห่งความสมหวังของชีวิตองค์พระธรรมกายท่านคอยเราอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญคือคอยเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะจ๊ะแค่เราหยุดนิ่งอย่างสบายก็เห็นได้ท่านคอยเรามานานติดตามตัวเราตลอดกาลตั้งแต่เราเกิดไม่ว่าเกิดชาติไหนท่านก็ตามไปด้วยจะเกิดเป็นคนไทยหรือประเทศไหนท่านก็ตามไปโดยท่านจะนั่งเฉยๆก็เราอยู่ที่อู่ทะเลบุญกลางกายตามไปทุกแห่งแต่เราไม่รู้เลยว่าท่านตามเรานี่เนาะแต่เราอยากรู้เราแค่หยุดใจสบายทำให้ตกหลักวิชาเราก็จะพบกับท่านได้หยุดคืนนี้ก็พบคืนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาว่าตามครูไม่อยากกันนะคอยเธอเมื่อใจหยุดเจอกันเมื่อเธอหยุดใจถ้าเธออยากเจอเมื่อใดก็ต้องหยุดใจให้ได้หยุดวันไหนก็เจอกันวันนั้นคอยเธอคอยเธอคอยไม่อาจจะมาเจอที่ศูนย์กลางกายถ้าวันไหนใจหยุดใจใสหยุดใจเมื่อไหร่เราก็จะได้เจอเธอคอยเมื่อใจหยุดจ้ะ

0: เดี๋ยวมาฟังจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนพระเชิด
1: พระเชิด
0: ท่านชื่อเชิดไหนใครชื่อเชิดนี่องค์นี้ชื่อเชิดนี่พระเชิดเชิดชูพระพุทธศาสนาบูชาธรรมพระพ่อนี่เนาะปากหวานหวานบอกผู้เป็นที่เลิฟสุดหัวใจเปิดรายการได้เป็นเพลงภารกิจของพ่อจ้า

ครับคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระเชิดกันตะปัญโยประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับนี่นะจ๊ะ

0: หลวงพ่อครับผมเป็นหลานชายคนโตที่ติดคุณย่าแบบกาวตาช้างสองหลอดเลยครับติดแน่นมากๆเมื่อคุณย่าไปวัดผมก
1: ็
0: ตามไปคุณย่าถอยใส่บาตรผมก็
1: ใส่บาตร
0: ใส่ตามนิดหน่อยเรียกว่าคุณย่าไปทางไหนผมก็ไปทางนั้นกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่ผมประทับใจคุณย่ามากที่สุดก็คือวันพระใหญ่ที่ท่านไปรักษาอุโบสถศีลพระวันนั้นท่านดูสงบนิ่งและใจดีขึ้นไปอีกนี่จ้ะวันพระใหญ่นะแม้ผมจะกอดท่านไม่ได้เหมือนเคยแต่ก็ตามผมเห็นว่าศีลทำให้คนสง่างามได้ขนาดไหนคุณย่ายังเป็นต้นแบบของผมมาตั้งแต่เด็กเลยครับจนวันที่คุณย่าจากไปมีคำถามที่ค้างคาใจผมมาตลอดว่าคนเราเกิดมาทำไมมากินก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่ามาอะไรตายแล้วไปไหนเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้

0: ถามครูครูก็สายหน้าถามเพื่อนเพื่อนก็งงถามตัวเองก็ยังไม่รู้กระทั่งเวลาผ่านไปผมอายุได้31ปีได้เข้ามาทำงานเป็นผู้จัดการอันนี้ท่านผู้จัดการนะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะที่โรงงานขนมปังทองคำโกลเบศรู้จักโกลเบศไหม
1: ใจบ
0: ุ
1: ญด้วย
0: ใจบุญดังด้วยขนมปังอร่อยด้วยชีวิตผมในตอนนั้นคงจะบรรยายเป็นกลอนได้ดังนี้ว่าโอ้ทำไมเขียนเก่งเน
1: า
0: ะโอ้สุดยอดนมโรงงานรูปหล่อเลิกงานสำราญจิตนี่โอ้รูปหล่อเนี่ยคว้าเสือหมอบคู่สนิทพิชิตฝันคืออะไรเสือหมอบวันละทางรับลมชมตะวันมุ่งสู่หาดสุขสันต์วันพักกายอ๋ออ่ะอยู่ชายหาดเหร
2: ออยู่ระยองครับหลวงพ่อครับ
0: อิ่มซีฟู้ดใหม่สดหมดทุกจานแวะลำธารน้ำตกพบสหายกินทุเรียนหวานฉ่ำอิ่มสบายเก็บแรงใจกลับไปสู้งานเอ้ยนี่นะนี่ชีวิตในวัยทำงานผมผู้จัดการโรงงานไลฟ์สไตล์สายเสือหมอบปันเลยธรรมชาติที่สุดทางแล้วจบอย่างงดงามที่กินของอร่อยๆครับนี่พาทีมไปกินของอร่อยดีเนาะ

0: เสือหมอบ
1: เสือหมอบ
0: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้ยังขี่เป็นอยู่บ้างเนี่ย
1: ฮะไม่ขี่แล้วครับหลวงพ
0: ่อกระทั่งในปีพุทธศักราช2550กัลยาณมิตรสุทัศน์กัลยาณมิตรเบญจวรรณนันชัยอ๋อนึกว่าใครเจ้าของโรงงานให้โอกาสผมไปปฏิบัติธรรม7วันที่ศูนย์พนาวัดกัลยาณมิตรคนแรกของผมกัลยาณมิตรสุทัศน์เบญจวรรณนันชัยเจ้าของร้านขนมปังโคนเบทเนาะนี่ก็มองขนมปังทองคำนี่จ้า

0: สมัยที่ผมยังหล่อผมเดินทางไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่ศูนย์พระนาวัดจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวนี้ก็หล่อนี่โอ้โหนี่จ้าไหนถอดแว่นสิหลวงพ่อครับผมไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยครับพอนั่งวันแรกปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยโอ้ถูกต้องจ้ะนี่มาถูกหลักพิยานะโอ้นั่งแล้วปวดเมื่อยเนี่ยวันที่สองอ่ะสันนิษฐานสินั่ง
1: ปวดเมื่อย
0: หืมวันที่สองยิ่งปวดหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิม
0: พอถึงช่วงพักผมเลยออกไปเดินเดินไปที่ป้อมยาม
1: มาถึงประตูน้ำจะกลับบ้านหรือเปล่า
0: เก่งแน่เคยเป็นงี้ก่อนเนี่ยหาทางกลับบ้านเนาะผมเดินไปที่ป้อมยามเพื่อเตรียมหาทางกลับบ้านครับเจอไหม
1: ไม่เจอ
0: ไม่เจอทางกลับเนอะ
1: ไม่เจอ
0: แต่แล้ววันที่สาม

ระอาจารย์อารักษ์หรือพระครูธรรมธรอารักษ์ยานลโขนะจ๊ะท่านมาลงเทศเล่าเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์เรื่องการสร้างวัดพระธรรมกายในยุคแรกๆแล้วก็ถ่ายทอดมโนปฏิทานของหมู่คณะท่านเทศสนุกมากทำให้ผมสบายใจเลิกอาการปวดขาไปเลยครับเมื่อหลับตานั่งสมาธิพอค่อยๆหลับตาผ่อนคลายรู้สึกโล่งเบาสบายทันใดนั้นเองน้ำใสๆก็ไหลออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างเองเลยครับไม่ใช่น้ำตาความเจ็บปวดแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยในชีวิตสุขการได้ทำในสิ่งที่ชอบทั้งหลาย

ว่าไม่ใช่การมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้แต่ผมได้คำตอบที่ค้างคาใจมาทั้งชีวิตแล้วครับว่าคนเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้มันช่างโอลิทัชใจผมมากๆเลยเป็นไงนะโอลิทัชฟังเลย

สุขที่แท้จริงก็อยู่ในตัวของเราเนี่ยนะจ๊ะแค่ทำใจให้หยุดให้นิ่งแค่นั้นเองก็จะเจอสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสุขใดๆทั้งสิ้นในโลกเนาะผมยิ่งตัดสินใจบวชในรุ่นเข้าพรรษา251ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จรุ่น500รูปแรกของโลกครับบวชได้เดือนกว่าก็จำต้องขอลาสิกขาออกมาเป็นผู้จัดการงานที่ค้างๆก่อนแต่ผมก็ยังตั้งใจแน่ๆว่ายังไงก็กลับมาบวชอีกแน่นอนแล้วมาไหมและความปรารถนาก็เป็นจริงในปีพุทธศักราช2553ผมก็ได้กลับมาบวชที่สกลนครบ้านเกิดในโครงการสมบทหมู่100,000รูปทั่วไทยรุ่นที่2และก็รับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ตั้งแต่พรรษา 0ใช่เริ่มบวชก็ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เนี่ยเลยทันทีเลยเนาะเดี๋ยวช่วยกันดูสิเหมือนไหมนี่เหมือนไหมเมื่อบวชแล้วผมก็ทุ่มเทสร้างบารมีเต็มที่ในทุกภารกิจของหลวงพ่อทั้งจัดงานบวชพระบวชเนนบวชประสิกาแก้ว

0: ตักบาท 1,000 รูปที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุจ้ะและจัดงานตักบาท 1,000 รูปที่จังหวัดสกลนครน้อมนำความปลื้มถวายหลวงพ่อครับ
1: สา
0: ธุจ้ะโดยสร้างบารมีอย่างเต็มที่ทุกภารกิจงานบุญไม่มีคำว่าเหนื่อยมีแต่คำว่าปลื้มครับโอ้คนเยอะนะแน่นเลยนะโอ้สาธุจ้านอกจากภารกิจในพื้นที่แล้วผมก็ได้รับบุญพิเศษอีกบุญหนึ่งที่ผมปลื้มสุดหัวใจคือในเดือนมกราคม2555ผมได้นำกองทัพวีครีนโอ้ยกเป็นกองทัพเลยนะวีครีนซึ่งมีอาวุธคือไม้กวาดไม้กวาดทางมะพร้าวเริ่มกันทำความสะอาดถนนกวาดล้างเก็บเพชรพลอยให้สว่างสวยเพื่อต้อนรับพุทธบุตรธรรมญาติตลอดเส้นทางและทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีรวมระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีไม่ใช่ปีเดียวทีเดียวท่ามกลางแสงแดดยามเที่ยงแม้ก็จะร้อนเพียงใดแต่ใจสู้ไม่ถอยนี่อาจารย์พระหลวงพ่อสอนว่ายานเงือที่หลังทางกลายเป็นบุญครับทำทุกสิ่งทายสะอาดสว่างสดใสนี่จ้าวีคลีนนี่

0: โอ้นี่เกิดกี่ชาติแล้วแต่จะเจอแต่ที่สะอาดทั้งนั้นเลย
1: สะ
0: อาดทั้งนอกสะอาดทั้งใน
1: ส
0: ะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขแล้วก็สะอาดทุกที่ทุกทางทุกโหนทุกแห่งเลยดุจอยู่สวรรค์ในเมืองมนุษย์เลยสะอาดดีจังเลยนะต่อมาผมก็ได้รับมอบหมายมาพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะกลางน้ำหนองหาน เพื่อจัดบวชพระและจัดปฏิบัติธรรม แต่ชาวบ้านบางส่วนยังไม่เข้าใจว่าเรามาทำไม จึงรวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียน นี่จ้ะ ขอให้ออกจากพื้นที่ แต่ถ้าผมบวชได้เพียง3 พรรษาก็กลายเป็นคนดัง โดยไม่ทันตั้งตัวเลยครับไปหลังเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่จังหวัดสกลนครพวกเราไม่โมแต่ถามว่าใครเคยต่อต้านเราแต่เราถามว่าใครกำลังเดือดร้อนเออโหโหใจยิ่งใหญ่เลยเป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆเลยแล้วก็ส่งมอบน้ำอาหารยาและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มกำลังจะเต็มอกเต็มใจเลยพึ่งอกพึ่งใจวันนั้นเราไม่ได้เอาคำพูดไปเปลี่ยนใจผู้คนแต่เอาการกระทำไปเปลี่ยนความรู้สึกของเขาผมจึงได้เข้าใจว่าการให้คือภาษาที่ทรงพลังที่สุดเมื่อเราให้ใจก็เปิดเมื่อใจเปิดความเข้าใจก็ตามมาโอ้คมคมคมเหมือนคาถาส่วนถีที่หลวงพ่อให้พวกเราท่องทุกวันว่าให
1: ้
0: ไม่ให้
1: ก็ให
0: ้ให้ไม่ให้
1: ก็ให
0: ้สุดยอดเลยนี่เนาะและจะปีพุทธศักราช2563ผมได้รับผู้ใหญ่มาบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนครซึ่งตั้งอยู่ริมหนองหานนี่นะจ๊ะเป็นเมืองน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศ
1: โอ้
0: แล้วว่าครับพอได้มาลงมือสร้างเองผมถึงเข้าใจคำว่าทุ่งนาฟ้าโล่งที่หลวงพ่อเคยพูดไปเพราะตอนมาถึงสิ่งที่ผมมีอยู่ตรงหน้ามีอยู่แค่2นอคืออ่ะสันนิษฐานที่2นอคืออะไรสันนิษฐานเป๊ะเลยสถานที่สร้างศูนย์มีสองนอคือน้ำและทุ่งนาจริงๆครับ

0: ยสิ
1: สวยมาก
0: สองนอเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้สุดยอด
1: เ
0: ออจากพื้นที่ลุงโลกว่า183ไร
1: ่
0: โ
1: อ
0: ้โหใหญ่เนี่ยที่มองไปถึงไหนก็เจอแต่ทุ่งนากับผืนน้ำไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงแหมก็เพิ่งมาถึงใหม่ๆแต่ไม่ได้ทำให้ไฟในใจของผมลดลงเลยครับผมเริ่มจากการสร้างกุฏิหลังแรกเป็นกุฏิเล็กๆไปใช้หลบแดดหลบฝนนี่นะแล้วมาถึงฤดูฝนจากผืนนาเขียวๆจะกลายเป็นผืนน้ำแทบทั้งหมดแปลว่าอะไรผมและญาติโยมยังช่วยกันสร้างศาลาลอยน้ำขึ้นมาไปใช้เป็นสถานที่เริ่มใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนี่ชีวิตมันต้องทรหดอย่างนี้จัดกิจกรรมอบรมพระและสามเณรรวมถึงงานบุญต่างๆทั้งบุญกฐินบุญป้าป่าก็จัดอยู่ที่ศาลาหลังนี้ครับนี่นี่ศาลาลอยน้ำครับโอ้ไหนศูนย์ไหนมีศาลาลอยน้ำมึงมีอยู่ศูนย์เดียวนี่ศาลาลอยน้ำนี่จ้าโอ้โหสวยนะศาลาลอยน้ำเนอะโอ้โหสุดยอดภาพกิจกรรมช่วงแรกสร้างศูนย์ไปก็ใช้งานไปครับแต่ทำไปใช้ไปถูกต้องจ้ะนี่เนาะสุดยอดเลยนึกย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ปลื้มทุกทีสาธุจ้ะเวลาผ่านไปญาติโยมก็เริ่มเดินทางมาสั่งสมบุญกันมากขึ้นเรื่อยๆจากศาลาหลังเล็กๆในวันนั้นวันนี้กลายเป็นศาลาปฏิบัติธรรมที่รองรับคนให้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีได้มากกว่า100คนแล้วครับจากหลัก10ก็มาหลัก100เนาะแล้วพ่อครับในยามค่ำคืนพื้นที่นี้เคยมืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงไฟแต่ตอนนี้พื้นที่นี้สว่างสวยเพราะอะไรรู้ไหม
1: แส
0: งธรรมสุดยอดเลยสมวิทยาธรรมแก้มงคลสกลนครปัจจุบันเป็นพื้นที่แห่งการสร้างบุญที่สว่างสวายไปทั่วทุกบริเวณครับโอ้โหนี่จ้ะสวยเนาะผมเดินหน้าจากกิจกรรมตามที่หลวงพ่อดำริทั้งบวชพระบวชเนนโดยปีแรกผมและทีมงานเดินชวนเด็กๆมาบวชสามเณรได้เพียง10กว่ารูปนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ปีนี้มีสามเณรมาบวชถึง71รูปสาธุจ้ะแล้วส่งสามเณรมาบวชเรียนต่อที่ค่ายจองแชมป์เป็นจำนวน20รูปสาธุโอ้สุดยอดนี่ไม่ธรรมดาเลยอีกทั้งปีที่ผ่านมามีสามเณรสอนได้ปเรียนทำประโยค12เอ้ยประโยค1 2ตาฟังและประโยค3รวม3รูปครับจากจุดเริ่มต้นวันนั้นจนมาถึงวันนี้ศูนย์เล็กๆแห่งนี้ได้จัดบวชพระกว่า150รูปและบวชสามเณรกว่า300รูปเขาไม่ธรรมดานะจ๊ะแล้วยังมีกิจกรรมอบรมเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีมีคุณภาพด้วยครับน
1: ี
0: ่ใจของครับสมบทพระเนในโครงการต่างๆต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลย

จัดโครงการบรรพชาสามเณรมาแล้วรวมกว่า300ลูกปัจจุบันมีสามเณรบวชเรียนต่อที่ค่ายจองแชมป์ด้วยครับนี่เนาะสำเนาที่บวชเรียนต่อจำนวน20รูปครับนี่นะ20รูปจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและโครงการเด็กดีวิสาแก่เยาวชนครับดีจังเลยที่ต้องมีการจัดอบรมบ่อยๆดีและงานวันคุ้มครองโลก22เมษายนที่ผ่านมาผมก็ได้พาสาธุชนมาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายรวมจำนวนรถทั้งหมดกว่า100คันครับโอ้นี่หลวงพ่อครับผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเตรียมผืนแผ่นดินแห่งนี้ไว้เพราะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่เป็นพื้นที่สร้างคนและแม้ศูนย์จะตั้งอยู่หลังชุมชนชาวคริสต์ที่ใหญ่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ oh. แต่เมื่อสามเณรน้อยออกบิณฑบาตพวกเขาก็กราบออกมาใส่บาตรด้วยความยินดี นี่นะโอ้ดีจังครับนี่ได้โปรดเพื่อนต่างศาสนิกนี่เนาะวันนั้นผมยังเข้าใจว่าศาสนาอาจต่างกันแต่ความดีไม่เคยแบ่งศาสนาครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนผมก็จะยึดมั่นในคำสั่งหลวงพ่อที่ว่าการจะสร้างศูนย์ได้ต้องสร้างคนก่อนถึงแม้วันนี้เสนาสนะจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยผมก็จะขอเอาทุ่งนาและผืนน้ำนี่แหละครับเป็นที่สร้างพระเป็นพระแท้สร้างขอให้เป็นคนดีครับสาธุดีจ้ะนี่แสงแห่งตะวันเนาะ

ธุสาธุสาธุแล้วพ่อครับผมกราบขอบคุณหลวงพ่อสุดหัวใจที่เมตตาผมได้มารู้จักเป้าหมายชีวิตและมาบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อได้กลับมาสร้างคนดีที่บ้านเกิดและได้ตอบแทนคุณโยมแม่พ่อจากการบวชและพาท่านกับวัดสังสมบุญหลวงพ่อครับผมขอน้อมนำบุญทั้งบุญที่ได้ตั้งใจสั่งสมมาตลอดถวายหลวงพ่อครับสาธุสาธุสาธุและผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจสร้างคนดีสร้างพระแท้และเสด็จสายงานหลวงพ่อจนสุดกำลังกระทั่งลมหายใจสุดท้ายครับสาธุกราบพ่อด้วยความเคารพรักสุดใจครับหลวงพ่อครับผักหวานนี่ครับเนี่ยรักหลวงพ่อสุดหัวใจรักจนล้นใจเลยครับโอ้โห

สาธุจบแล้วเหรอโอ้เพลินเนาะเพลินนึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนก่อนท่านปรีวิเวกฮะท่านก็จะมาเทศอย่างนี้แหละแล้วจากนั้นพระลูกชายก็มาฝึกสอนนะฝึกสอนเป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่ฟังแล้วเพลินฮะสนุกแต่กดดันนะว่าหลวงพ่อท่านต้องบอกว่าเทคนิคการถ่ายทอดท่านถ้าภาษาวัยรุ่นต้องบอกว่าแพรวจะมุกเยอะไปหมดเลยก็กดดันพระลูกชายนะแต่ว่าก็ทำหน้าที่ต่อวันนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้ด้วยนะโดยเฉพาะคุณสวนีเนาะไม่ได้เจอกันนานเจอกันในหน้าจอฮะไปสถาปนาเจดีย์ทั่วประเทศเลยอนุโมทนาบุญด้วยจ้านี่ก็เจอกันเนาะนี่วันนี้ก็ทบทวนเนาะทบทวนโอวาทท่านให้ไว้มาตั้งแต่มีองค์พระในตัวนะมีองค์พระในตัวแล้วการเห็นพระเนี่ยเป็นการเห็นอันประเสริฐการเห็นอันประเสริฐถ้าเห็นองค์พระนี่จะ

สมหวังสมหวังเพราะว่าดับทุกข์และมีความสุขในปัจจุบันโอวาทอันทรงคุณค่านะเราก็หมั่นตรึกลึกนึกถึงองค์พระนะทำใจหยุดใจนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายคำนี้ดีจังเลยท่านบอกว่าองค์พระคอยเราอยู่ตั้งแต่เราเกิดองค์พระคอยเราอยู่ตั้งแต่เราเกิดแสดงว่าท่านเกิดมาพร้อมเราถูกไหมเออนี่พอเราเกิดอ่ะองค์พระอยู่ที่ศูนย์กลางกายเราเลยนี่นอกจากบุญรักษาแล้วยังพระยังรักษาคุ้มครองเลยนะคือมีพระอยู่ในตัวเลยดีไหมเอ่ยดีนะดีนี่จำคำนี้ไว้นะท่านคอยเราอยู่ตั้งแต่เราเกิดเลยเออถ้าเราหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเลยนะออกมานี่เข้าถึงองค์พระเลยนะเออแต่ไม่เป็นไรเอามาทำใหม่ก็ได้นึกถึงตัวเองฮะตอนเล็กๆฮะมีความรู้สึกว่าหลับตาแล้วไม่มืดนะหลับตาแล้วไม่มืดหลับตาแล้วต้องสว่างนะก็แสวงหาความรู้เหล่านี้นะว่าเอ๊มันคืออะไรความรู้สึกลึกๆอย่างเงี้ยมาเจอคำตอบที่ไหนรู้ไหมวัดพระธรรมกายเออโอ้หลับตาแล้วไม่มืดนะเออนี่สงสัยอาจจะมีอัธยาศัยนั่งสมาธิมาบ้างเนาะเออนี่ดีจังเลยฮะเราฝึกอย่างนี้นะฝึกให้เป็นอุปนิสัยนิสัยใจคอเลยในการทำสมาธิแล้วความรู้เหล่านี้ข้ามภพข้ามชาติติดตัวติดใจเราได้นะเรามาเจอหลวงพ่อนะได้ยินอะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเราก็คุ้นเออมาสร้างบารมีกับหลวงพ่อต่อบอกองค์พระมีอยู่ในตัวทุกคนจะรู้หรือไม่รู้ก็มีอยู่ในตัวทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดมีองค์พระในตัวทุกคนดีไหมเอ่ยเออใครไปเจอใครก็ตามนะเป็นที่รักนะเป็นที่รักเป็นที่รู้จักเป็นที่คุ้นเคยถ้าคุ้นๆสนิทสนมลองเรียบๆเคียงๆคุยๆจะได้ชวนมานั่งสมาธินะเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วทุกคนมีความรู้เหล่านี้แล้วไปเจอใครถ้ามีโอกาสแต่ว่าต้องดูหน้าดูตาดูตัวเขาด้วยนะดูอารมณ์ความรู้สึกด้วยแต่ว่าเขาคุ้นเคยกับเราไว้วางใจเราหรือเปล่าในการที่จะไปเล่าให้เขาฟังเนาะถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนมีพระในตัวทุกคนแล้วท่านถามว่าขอมาถามต่อในนี้ใครเป็นคนบ้างฮะช่วยยกมือหน่อยโอ้สาธุ นี่ท่านปล่อยมุกมาอีกแล้วนะนี่องค์พระมีธาตุดึงดูดสิ่งดีๆนะองค์พระธรรมกายคอยอยู่ในอู่ทะเลบุญติดตามตัวตลอดเวลาคำนี้ดีจังเลยฮะจดไว้นะองค์พระธรรมกายคอยอยู่ในอู่ทะเลบุญติดตามตัวตลอดเวลาพระอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวแล้วท่านบอกว่าพระธรรมกายคอยอยู่ในอู่ทะเลบุญแสดงว่ากลางกายเราเนี่ยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่คือมีอู่แห่งทะเลบุญเหมือนกันนะเรียกว่าในตัวเราเองเนี่ยแหละเป็นขุมสมบัติไม่ใช่ขุมสมบัติธรรมดานะขุมสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องในตัวเราในกลางกายของเราเนี่ยเป็นอู่แห่งทะเลบุญเลยดีไหมเอ่ยเออนึกเอานะนึกเอาทำใจใสๆอยากให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จมีทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาไม่ขาดสายนี่เอาใจมาเก็บไว้กับเนื้อกับตัวเพราะในกลางตัวในศูนย์กลางกายเราเนี่ยคืออู่แห่งทะเลบุญแล้วติดตามตัวเราตลอดเวลาเลยนะตลอดเวลาเลย

ส่วนเคสของพระอาจารย์เชิดที่สกลนครเนี่ยก็ท่านประทับใจนะที่ได้มาสืบสารงานพระพุทธศาสนานะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มารับบุญวีคลีนเนาะรับบุญวีคลีนประทับใจท่านที่บอกว่าใครกำลังเดือดร้อนเราจะไปช่วยนะเมื่อเราให้ใจก็เปิดนะเออนี่เมื่อเราให้ใจก็เปิดนะพอใจเปิดนะจะรับแต่สิ่งดีๆมาสู่ตัวจะคิดดีพูดดีทำดีแล้วมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองพวกเราดีด้วยอย่างนี้ดีไหมเอ่ยดีนี่นะให้นะให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เออนี่นะดีจังเลยนะนี่ก็เป็นทบทวนโอวาทเนาะทบทวนโอวาทสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้มาคุยกันช่วงนี้ศึกษาธรรมะก็นึกถึงคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยนะเรื่องกฎไตรลักษณ์เรื่องกฎไตรลักษณ์เข้ากับยุคปัจจุบันเลยนะช่วงนี้คือภัยพิบัติมันเยอะจังเลยฮะน้ำแข็งที่อยู่บนยอดเขาสูงอย่างเนปาลนะบางที่ก็บอกว่าอายุน้ำแข็งเนี่ยเป็นพันปีเลยนะแปลกมากเลยวันร้ายคืนร้ายถล่มลงมาแล้วไม่ได้มาเป็นน้ำท่วมต้องเรียกว่าเหมือนเอาแม่น้ำมาถล่มเลยนะจากเดิมที่ภูเขาแล้วหนาวมากจนกระทั่งน้ำแข็งหิมะมาเกาะได้แล้วให้ความเย็นมาตลอดและปกติก็ไหลธรรมดาแต่วันร้ายคืนร้ายเปลี่ยนแปลงแล้วไม่น่าเชื่อนะพื้นที่ตรงนั้นที่เนปาลนะอยู่ต้องเรียกว่าอยู่ในแถบที่สูงสุดของประเทศไม่ได้อยู่พื้นราบอย่างประเทศไทยอย่างเรานะมีพื้นราบเยอะนะแล้วพอเราทำนาอย่างหาดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมได้แม่สายน้ำท่วมได้เราเข้าใจน่านน้ำท่วมได้เพราะว่ามันเป็นพื้นราบน้ำมาเยอะท่วมล้นจากแม่น้ำมาท่วมพื้นราบเนี่ยเข้าใจแต่เนปาลเขาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของโลกใครจะนึกว่าอยู่สูงขนาดนั้นถึงเวลามีน้ำท่วมใหญ่หนักกว่าพื้นราบอีกเหมือนยกน้ำไปไว้เลยฮะวันร้ายคืนร้ายก็ลงมาเห็นไหมโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งจริงๆทางพระพุทธศาสนาเราก็มีคำสอนเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วนะเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วนะในพระไตรปิฎกเรื่องนี้คือกฎไตรลักษณ์กฎไตรลักษณ์ซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็สอนเหมือนกันแต่มาอธิบายหลักคร่าวๆกฎไตรลักษณ์เป็นกฎธรรมชาติ3ประการนะที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะกฎไตรลักษณ์เนี่ยนะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราเคยได้ยินนะอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงทุกสิ่งไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจำง่ายๆคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือวงจรเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยงอยู่นิ่งไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปแม้พระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเคยรุ่งเรืองที่อินเดียตอนนี้ก็เสื่อมถอยไปตอนนี้กำลังฟื้นฟูที่อินเดียแล้วมารุ่งเรืองในประเทศแถบเนี่ยแต่หลวงพ่อธรรมชโยท่านมีมุมมองอีกอย่างนึงนะคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยนอกจากเชิงลบเชิงนิเกทีฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่านเชิงโพสิทีฟด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดีขึ้นได้ไหมไม่เที่ยงเหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดีขึ้นอย่างนี้ดีไหมไม่ใช่วงจรหายนะแต่วงจรวัฒนะเป็นวงจรที่วัฒนะดีขึ้น
56ปีที่แล้วท่านบวชอยู่รูปเดียว27สิงหาคม2512บวชอยู่รูปเดียวแต่ตั้งใจจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาผ่านมา56ปีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะทั่วโลกฮะเป็นล้านล้านเลยนะเป็นล้านล้านเลยเฉพาะพระเนี่ยทั้งในและต่างประเทศประมาณ 5,000 กว่ารูปจ้าดีไหมเออนี่จาก1มาเป็น 5,000 5,000 เท่า 5,000 เท่านะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดีขึ้นนี่มุมมองโพสิทีฟอย่างนี้ก็ได้เข้าหลักไตรลักษณ์เหมือนกันนะไม่เที่ยงเห็นไหมเออแต่กฎไตรลักษณ์มันมี3ประการนะเกิดขึ้นนะตั้งอยู่เสื่อมไปนะเป็นธรรมดาของโลกเป็นกฎธรรมชาติแม้เราก็เจอฮะแม้เราก็เจอข้อ2คือทุกขังเป็นทุกข์หรือทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่สภาพที่ทนอยู่ไม่ได้สภาพที่ถูกบีบคั้นจากความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เข้าใจฮะแต่หลวงพี่เริ่มเลยนั่งนานก็โอยฮะนั่งนานก็ต้องสลับอิริยาบถทำไมพระถึงมีวิธีการสอนทั้งนั่งสมาธิยืนสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิเพราะว่าอิริยาบถเนี่ยร่างกายมันเมื่อยต้องเปลี่ยนแปลงอิริยาบถตลอดเวลาเพราะอะไรเข้ากฎเนี่ยเลยทุกขังทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้นั่งนานก็ไม่ได้ต้องลุกขึ้นบ้างต้องเดินบ้างแต่ถ้าทำสมาธิเข้าถึงความสุขภายในหลวงพี่เคยไปเจอครูบาอาจารย์เนาะตรงสามเหลี่ยมทองคำเป็นวัดที่นั่นท่านบอกว่าท่านเข้าไปนั่งสมาธิในถ้ำแถบภูเขาตรงสามเหลี่ยมทองคำท่านนั่งได้ทีละรวดเดียวนะ7วัน7คืนดีไหมประเทศไทยมีครูบาอาจารย์มีพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะแยะมีครูบาอาจารย์ที่นั่งสมาธิรวดเดียว7วันเยอะแยะเลยฮะเออขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอหรือเปล่าบางคนเห็นข่าวพระอะไรเยอะแยะไปหมดศรัทธาไม่อยากเข้าวัดโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีต้องถามว่าตัวเขาว่าดีหรือเปล่าเออถ้าดีมันจะไปเจอพระดีๆเออบางทีนะไปเจอแต่ข่าวดีๆแล้วหมดศรัทธาเนี่ยคิดผิดนะต้องคิดใหม่นะพระดีๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่เต็มประเทศฮะขนาดตอนเป็นวัยรุ่นนะเป็นนักศึกษาไปเที่ยวภูกระดึงไปเที่ยวภูกระดึงนะกำลังไต่ภูเขาอยู่เนี่ยก็มีพระอ้วนๆรูปหนึ่งเดินมาเดินชิวตัวปลิวมากเลยไอ้เรานี่ตะกายนะภูกระดึงนะเด็กวัยรุ่นตะกายหลวงพี่เดินชิวๆหันไปดูอีกรอบหนึ่งเอ้ยเป็นหลวงพี่ที่เคยบวชที่วัดพระธรรมกายรุ่นเดียวกันรุ่น19ปี2534รุ่นบวชตอนนั้นนะอายุ19ยังไม่20เต็มนะแต่ว่าพระบัญชาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่เป็นวัดเบญจมะท่านบวกอายุในครรภ์มารดาให้อีก6เดือนเลยได้บวชพระนะได้บวชพระเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยจ้ารุ่นนั้นมีหลวงพี่รูปหนึ่งท่านนั่งธรรมะและได้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยนะได้เข้าถึงพระธรรมกายไอเราเนี่ยก็เป็นเด็กชมรมพุทธตั้งใจมากฮะตั้งใจมากรู้เยอะเนาะเด็กชมรมพุทธรู้เยอะพอบวชแล้วจะต้องเข้าถึงธรรมให้ได้นะตั้งใจมากเลยเต็มที่ผลคือตึงฮะตั้งใจเกินนะตึงทางซ้ายเนี่ยเข้าถึงพระธรรมกายเป็นรุ่นพี่อยู่ปี4ที่พระนครเหนือทางซ้ายมาคือจะจบแล้วแม่บอกว่าให้มาบวชซะก่อนกลัวว่าจะทำงานแล้วไม่มีเวลาก็เข้ามาบวชอย่างนั้นแหละนั่งสมาธิสบายๆปรากฏเข้าถึงพระธรรมกายทางขวา
อยู่เทคนิคกรุงเทพวัยรุ่นวัยตีกันเลยเอาแต่มานั่งสมาธิบอกเข้าถึงกายทิพย์ทางซ้ายพระธรรมกายทางขวากายทิพย์ตรงกลางเป็นไงกายเนื้ออยู่เลยเออนะก็ไม่เป็นไรก็นั่งกันต่อไปแต่องค์นั้นท่านบอกว่าเออท่านนั่งสมาธิดีพอจบโครงการท่านก็ขอบวชต่อแต่ว่าขอไปอยู่วัดต่างจังหวัดแล้วก็หายไปเลยนะไม่เจอกันเลยจนกระทั่งน่าจะปีหลวงพี่บวชปี1ปี2แล้วก็ไปเจอท่านตอนปี3ปี4ไปถึงภูกระดึงยังไปเจอพระที่เคยบวชที่วัดนะท่านไปเป็นพระธุดงค์อยู่ที่ภูกระดึงท่านบอกว่าโอ้ภูกระดึงนี่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามชะง่อนผาเยอะแยะเลยแต่ท่านไม่ออกมาเจอหรอกนะยกเว้นคนที่มีสายบุญบอกเออเราดีใจจังเลยเออท่านยังชวนนะชวนไปดูที่ชะง่อนผาของท่านนะเราตอนเดินตามท่านไปเราก็กลัวว่าจะพัดหลงกับเพื่อนแต่พอคุยกับท่านเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงท่านบอกว่าเดี๋ยวเดินขึ้นไปนี่นะเดินแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแล้วเดี๋ยวก็เจอเพื่อนเราก็หวั่นนะว่าจะเจอหรือเปล่าภูกระดึงอะเนาะคนเต็มไปหมดเลยแล้วป่าเขาเราก็ไม่เคยไปปรากฏเดินขึ้นไปปุ๊บเจอเพื่อนจริงๆเออท่านก็มีรู้มีญาณของท่านนะเห็นไหมพระดีพระปฏิบัติชอบเต็มแผ่นดินขึ้นอยู่กับเราปฏิบัติดีหรือเปล่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวเราเจอพระดีๆเต็มประเทศเลยหลวงพ่อก็ใช้วิธีว่าอาราธนามาทั่วประเทศถวายสังฆทาน 40,000 กว่าวัดใครได้ทำบ้างโอ้อนุโมทนาบุญจ้าเห็นไหมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะแยะเลยนะนี่แต่ว่าเราก็จะบอกว่าพระก็มีความปฏิบัติดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นปกติฮะเป็นความไม่เป็นปกติธรรมชาติเนาะว่ามีคนดีบ้างไม่ดีบ้างนะเข้ากับกฎไตรลักษณ์เลยฮะนี่อนิจจังทุกขังอันที่3คืออนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่สำคัญคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้ไม่สามารถบังคับบัญชาได้บังคับไม่ให้ง่วงก็ไม่ได้บังคับไม่ให้แก่ก็ไม่ได้นะบังคับไม่ให้ตายก็ไม่ได้อีกกายของเราแท้ๆนะกายของเราแท้ๆติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่เราบังคับไม่ได้เห็นไหมนี่เขากดไตรลักษณ์เลยจำอะไรไม่ได้จำได้อย่างเงี้ยเกิดแก่เจ็บตายหลักนี้เลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกฎไตรลักษณ์เนี่ยเรียกอีกอย่างว่าสามัญลักษณะคือลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวงหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้เหมือนกันนะ

พันเพศวัยเกิดแก่เจ็บตายเสมอกันทุกคนเลยไม่น่าเชื่อนะจะอยู่ภูมิภาคไหนไปหมดเลยฮะไปหมดเลยถูกกฎไตรลักษณ์ควบคุมไว้หมดถูกกิเลสควบคุมกิเลสมันไม่มีพรมแดนนะมันเข้าได้หมดทุกพรมแดนนะเหมือนเชื้อโรคเลยมันโควิดนะติดกันปุ๊บไปทั่วโลกเลยมันไม่มีพรมแดนคล้ายๆกันกิเลสก็ไม่มีพรมแดนโจมตีมนุษย์ตลอดเวลาฉะนั้นความดีของเราก็ไม่มีพรมแดนเหมือนกันหลวงพ่อเลยชวนสั่งสมบุญทั้งในและต่างประเทศเพราะความดีก็ต้องไม่มีพรมแดนไปสู้กับกิเลสเพราะกิเลสยังไม่มีพรมแดนเลยเชื้อโรคมันก็ยังไม่มีพรมแดนเลยโอกระจายไปหมดอีกอย่างเขาเรียกธรรมนิยามกฎธรรมดาข้อกำหนดที่แน่นอนของสังขารภาษาอังกฤษก็ใช้คำนี้เลยนะ the three characteristics of existence the three sign of being ธรรมดาของชีวิตธรรมดาของชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหลวงพ่อก็สอนนะหัดมองโลกให้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยร่างกายเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวฉันใครว่าก็ให้ผ่านไปฮะใครชมอาจจะยินดีหน่อยนะแต่ใครว่าก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปหรือเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายไปเลยมองทั้งหลายเป็นสิ่งที่ว่างเปล่านะนี่ท่านก็สอนนะคำสอนอีกอย่างหนึ่งเกิดมาแล้วต้องตายเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายฉะนั้นให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเนี่ยเข้าหลักเลยเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นนะหรือคำนี้อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตการชิงช่วงและช่วงชิงมีอยู่ตลอดเวลาต้องรักษาใจให้ใสใสให้ได้จะได้ไม่พลัดไปอบายใจมันขึ้นขึ้นลงลงใจเหมือนเก้าอี้ดนตรีบุญเข้าบาปไม่เข้าบาปเข้าบุญไม่เข้าใจต้องนิ่งนิ่งใสใสให้ได้ตลอดเวลาเพราะใจมันซัดสายไปตามกิเลสเนาะซัดสายไปตามกิเลสหรือคำสอนนี้เมื่อวันเวลาที่เหลืออยู่มีจำกัดความตายไม่มีนิมิตหมายมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมเข้าหลักเกิดแก่เจ็บตายเลยความตายไม่มีนิมิตหมายย่อมเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าเราจะประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ได้เนี่ยเข้าหลักกฎไตรลักษณ์เหมือนกันเกิดมาเนี่ยไม่ได้อยู่สถาพรสืบไปนะไม่ได้อยู่คู่โลกชั่วกับชั่วกันฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ได้คู่โลกนะแล้วโลกก็เสื่อมไปทุกวันยิ่งชัดเนาะโลกทุกวันนี้ยิ่งชัดกว่าอีกแผ่นดินที่ว่าหนักแน่นปัจจุบันวันไหวหวั่นไหวสะเทือนนะแล้วสะเทือนไม่ธรรมดาพังตึกรามบ้านช่องพังรถถนนหนทางเยอะแยะเห็นไหมเสื่อมตลอดเวลานะนอกจากโลกเสื่อมธรรมชาติเสื่อมจิตใจมนุษย์ก็เสื่อมเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นะเขามีคำแซวกันเยอะแยะสมัยก่อนบอกว่าเวลาโดนด่ากลัวอยู่อย่างเดียวกลัวอดทนไม่พอจะไปด่าตอบใช่ไหมเราเคยได้ยินประมาณนี้เนาะเวลาโดนด่าว่าเนี่ยกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวว่าอดทนไม่พอขันติจะเป็นขันแตกแล้วจะไปว่าต่อเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นว่าไงหรือว่าบอกว่าเวลาโดนด่ากลัวอยู่อย่างเดียวกลัวไม่ได้ด่ากลับเด็กเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้นะเจออย่างนี้นะถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่ไหมถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เด็กสมัยนี้บอกไงถ้าคนอื่นทำได้
ก็ให้เขาทำ

ไปดูมันเดี๋ยวนี้มันกวนอย่างนี้นะไม่ชอบไม่พอใจอะไรก็ขอให้บอกเพราะอะไรเราจะได้ไม่ทำอีกใช่ไหมเราจะได้ฝึกตัวเราจะได้ไม่ทำอีกเด็กเดี๋ยวนี้บอกไงไม่ชอบไม่พอใจอะไรก็ขอให้บอกนะจะได้ทำอีกดูเดี๋ยวนี้นะดูเด็กๆมันกวนอย่างนี้นะแอบรักเขาข้างเดียวผิดไหมไม่ผิดศีลฮะแต่ผิดหวังฮะเดี๋ยวนี้ไปคุยกับเด็กเจนซีเจนอัลฟาต้องทันเขานะทอดหมูทอดไก่มีเยอะแยะแต่เขาเลือกทอดทิ้งส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละคู่ครองแล้วเราเลือกทอดอะไรฮะทอดกระถิ่นทอดพระป่าจากเก่งมากเขาเสียงปรบมือให้ด้วย นี่ใจอยู่ในบุญนะเขาทอดทิ้งเราทอดกระถิ่นทอดผ้าป่านี่อนุโมทนาจ้าใช้ได้เนี่ยอยู่ในบุญนะนี่เห็นไหมเสื่อมตั้งแต่โลกเสื่อมตั้งแต่ธรรมชาติเดี๋ยวก็ฝนตกฟ้าร้องแล้วมาเป็นเลนบรอมแล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆ เสื่อมจากศีลธรรมครูบาอาจารย์บ่นตลอดเลยตอนนี้ตีเด็กไม่ได้แล้วนะแค่เงื้อง้างมือนะเด็กถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้โรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนแล้วนะดุเขามากๆเนี่ยเขาไม่ได้นั้นนะก็ยิงเลยนะน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้ครูบ่นอะไรไม่ค่อยได้แล้วเด็กโต้ตอบแรงวัดก็ไม่ใช่เซฟโซนแล้วนะเดี๋ยวนี้ทำไงเขาฟ้องเอาที่ดินวัดคืนโอ้ยุคนี้มันเสื่อมจริงๆเราต้องดีขึ้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดีขึ้นเราถวายที่อย่างเดียวเลยดีไหมเอ่ยเราสร้างเจดีย์ดีไหมเอ่ยอนุโมทนาบุญสร้างองค์พระเจดีย์ทั่วประเทศเลยจ้านี่เราต้องทำอย่างนี้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเป็นการนำปัจจัยไปถวายเป็นกำลังใจพระทั่วประเทศแล้วสิ่งก่อสร้างก็จะเกิดขึ้นเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทรัพย์ที่ได้นะจะเป็น 10,000 ก็ตาม 100,000 ก็ตามเป็นต้องเรียกว่าไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปซ่อมแซมวัดวาอารามโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนทำนุบำรุงศาสนสถานศาสนวัตถุและเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุทั้งหลายทั่วประเทศส่วนชวนบวช 3,000 รูปก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะตอนนี้พระบวชน้อยลงจะเข้าหลักนี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปแต่เราจะพลิกฟื้นฟูนี่หลวงพ่อธรรมชโยบอกว่าฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดีขึ้นชวนบวชกันเยอะๆเงื่อนไขใครรับกฐินขอให้บวชให้ได้5รูปใช่ไหมอยู่วัดจำพรรษาให้ได้5รูปแล้วเนี้ยจำนวนพระจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวชพระ 3,000 รูปจะเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาดีไหมเอ่ยดีนะไปชวนบวชกันเยอะๆนี่ชวนบวชเนี้ยจะเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา2ยุทธศาสตร์นี้จะเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคือกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยแล้วก็ชวนบวช 3,000 รูปจะทำให้ที่บอกกฎไตรลักษณ์แต่จะเป็นพลิกฟื้นกู้วิกฤตเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพระพุทธศาสนาจริงๆวัดอยู่ดีๆมาเป็น10ปี30ปียังถูกเวรคืนบ้างยังถูกทวงคืนตอนนี้ต้องพลิกฟื้นพระพุทธศาสนาต้องกู้วิกฤตพระพุทธศาสนาต้องสั่งสมบุญอย่างนี้นะนี่นะตามหลักนี่เลยไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเนื่องจากเวลามีจำกัดไปเร็วนิดหนึ่งอันนี้เวลาในโลกนี้เหลือน้อยลงไปทุกทีทั้งความแก่ความตายก็คอยจ้องเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยนะเซลล์ของเราเนี่ยนะเสื่อมตลอดเวลาตอนอายุเล็กๆเซลล์จะพัฒนาดีขึ้นเซลล์เสื่อมจะน้อยกว่าเซลล์ที่เกิดนะเซลล์เกิดกับเซลล์ตายจะเกิดจะตลอดเวลาแต่ว่าตอนอายุ

เล็กๆอ่ะตอนกำลังเจริญเติบโตเซลล์เกิดมากกว่าเซลล์ตายแต่พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วเซลล์ตายมากกว่าเซลล์เกิดแล้วดวงจิตของเราก็เหมือนกันนะเกิดดับตลอดเวลาเราเป็นคนใหม่ตลอดเลยนะเพราะเราเกิดดับตลอดเวลาฉะนั้นต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีไปเรื่อยๆทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าความแก่ความตายจ้องเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาเอาร่างกายมาเป็นครูสอนเราเองนะนี่เข้าใจง่ายไหมอย่างนี้ร่างกายเราตลอดเวลาเลยอีกคำสอนหนึ่งของหลวงพ่อธรรมชโยแข่งกับวันเวลาของชีวิตมาอีกแล้วนะที่ต้องแก่กันไปทุกวันทุกคืนไม่ใช่แก่เฉพาะกลางวันนะกลางคืนก็แก่นะไม่ใช่แก่เฉพาะกลางวันอันนี้น่าตกใจนะนึกว่าตอนหลับจะไม่แก่ไม่ใช่นะแก่ทั้งกลางวันกลางคืนแย่จังจะแก่กันไปฟรีๆหรือว่าจะแก่บุญแก่บารมีเราย่อมรู้ตัวของเราเองแก่ทั้งกลางวันกลางคืนแย่จังเลยฮะแต่มีคำสอนพุทธเจ้าฮะใครสร้างวิหารทานจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนดีไหมเอ่ยใครสร้างวิหารทานจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันเขาก็ใช้งานเนาะกลางคืนพระจำวัดในกุฏิเราได้มีส่วนแห่งบุญไหมมีสร้างโบสถ์สร้างศาลาในโบสถ์ในศาลามีพระประธานคอยปกปักรักษาพระประธานอาคารหลังนี้ได้ใช้ประโยชน์ตอนกลางคืนด้วยไหมใช้เห็นไหมเราได้ประโยชน์ทั้งกลางวันกลางคืนไหมเห็นไหมร่างกายมันจะแก่ทั้งกลางวันกลางคืนก็ช่างมันไปเราได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนดีไหมเอ่ยดีในสมัยพุทธกาลมีพระนางสุเมธาเกิดในสมัยพุทธเจ้าโกนาคมนะพัทรกัปนี้มีพระเจ้า5พระองค์เนาะพระกกุสันโธพุทธเจ้าพระโกนาคมนะยุคที่2ยุคที่3พระกัสสปะพุทธเจ้ายุคที่4พระสมณะโคดมในยุคเรายุคหน้าคือพระศรีอริยะเมตไตรพระนางสุเมธาเกิดในยุคที่2พระโกนาคมนะได้ฟังธรรมเลื่อมใสชวนเพื่อนอีก2คนสร้างวิหารทานสร้างเสร็จปุ๊บบุญสั่งสมบุญเต็มที่ละโลกไปแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ในสวรรค์หมื่นครั้งสร้างครั้งเดียวไปเป็นเทพธิดาและเป็นมเหสีของหัวหน้าเทวดาแต่ละชั้นหมื่นครั้งเวิร์คไหมอย่างนี้สร้างทีเดียวนะสร้างทีเดียวไปเป็นหมื่นครั้งไปเป็นมเหสีของเทวดาแล้วละโลกพอหมดบุญมาเกิดเป็นโลกมนุษย์เป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ใช่พระราชาธรรมดานะพระเจ้าจักรพรรดิครองทวีปทั้ง4มีจักรแก้วมีรัตนะ7นับครั้งไม่ถ้วนแล้วยุคต่อมายุคที่3เจอฟังธรรมจากพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สร้างวิหารทานอีกเหมือนกันไม่รู้ทอดกฐินหรือทอดพระป่าเนาะแต่เขาบอกว่าสร้างวิหารทานละโลกไปแล้วชาติแรกเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพอละโลกพอหมดบุญจากนั้นปกติถ้าหมดบุญจะหย่อนลงมาถูกไหมแต่เคสนี้แปลกมากฮะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงพอละโลกหมดอายุไปสวรรค์ชั้นยามาละโลกอีกไปสวรรค์ชั้นดุสิตตาคือขึ้นไปเรื่อยๆฮะจากดุสิตาไปนิมมาลดารีไปปรนิมมิตวัสวตีเพราะอะไรเพราะสร้างวิหารทานเนี่ยบุญจะทับทวีตลอดนึกออกไหมแม้เราละโลกไปแล้วบุญก็ทับทวีตลอดมีคนใช้งานได้บุญตลอดเลยเอออย่างนี้ดีไหมนี่วิหารทานพุทธันดร นี้กลับมาเกิดเป็นธิดาของพระกษัตริย์พ่อจะให้แต่งงานกับเมืองอื่นบุญในตัวสอนตัวเองว่าอยากบวชก็เลยตัดผมตัวเองฮะพอตัดผมพิจารณาธาตุ4ขันธ์5บรรลุปฐมฌานสอนตัวเองได้เนี่ยบุญในตัวสอนตัวเองได้นี่ต้องสั่งสมบุญอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมแข่งกับเวลานะแข่งกับเวลาหลวงพี่ก็แข่งกับเวลาเหมือนกันนะอิงโอวาทหนึ่งชีวิตเรานั้นสั้นนัก
เราไม่มีเวลามากพอที่จะเสียไปกับเรื่องไร้สาระเพียงแค่เราดูจิตของเราให้รู้ทันกิเลสไม่ให้ใจตกอยู่ในอารมณ์โลภโกรธหลงไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ขุ่นมัวแค่นี้ก็หมดเวลาไปวันหนึ่งหนึ่งแล้วนี่เห็นไหมแค่ดูจิตของตัวเองฮะไม่ต้องเสียเวลาไปฟังเรื่องราวไร้สาระนะเศรษฐกิจจะขึ้นลงก็เป็นปกติของโลกใบนี้เห็นไหมเข้ากฎไตรลักษณ์เลยฮะมีที่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีขึ้นมีลงเนี่ยเข้ากับกฎไตรลักษณ์มันไม่คงที่มันเป็นแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเข้ากฎไตรลักษณ์แล้วเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมมาเจอกฎไตรลักษณ์เซ็งไว้เนี่ยเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเกิดแก่เจ็บตายเกิดไปทำไมนะเกิดไปทำไมนี่เลยนี่เลยที่เกิดคือเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเกิดมาอย่างนี้รู้ว่าอยู่ในกฎไตรลักษณ์เห็นแล้วอย่าเป็นทุกข์นะให้เห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ให้รู้ว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีจะได้ไม่เกิดฟรีตายฟรีเรามีวัตถุประสงค์อย่างนี้เราต้องใช้ทุกอนุวินาทีเพื่อการสร้างบารมีอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายเห็นไหมมาอีกแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายมันมาอย่างกระทันหันด้วยไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่นะเป็นเหมือนระเบิดเวลาในตัวเหมือนเหตุแผ่นดินไหวพยากรณ์ก็ไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายพยากรณ์ก็ยากนะเราเกิดมาอายุเท่าไหร่รู้ไหมรู้ไหมฮะรู้เนาะอายุเท่าไหร่เรารู้แล้วนะแต่เหลือเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ฉะนั้นสั่งสมบุญให้เต็มที่เนี่ยฝากไว้โอวาทโอวาทเกิดมาสร้างบุญก็ต้องสร้างบุญอะไรเป็นบุญก็เอาหมดเราก็

เกิดมาสร้างบารมีบุญต่อบุญบุญต่อบุญไปเรื่อยๆดีไหมฉะนั้นแจ้งข่าวบุญนิดหนึ่งกฐินธรรมชัยกฐิน 30,000 วัดเนาะกฐินธรรมชัยกฐิน 30,000 วัดแล้วก็ต่างจังหวัดแจ้งข่าวเนาะต่างจังหวัดแจ้งข่าววันเสาร์ที่12ธันวาคมตักบาตรเขาใหญ่ 1,270 รูปนะวันเสาร์ที่12ธันวาคมวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมโอ้ตักบาตรเยอะเลยอำนาจเจริญนะ 3,168 รูปนะโอกาสครบรอบ 1,600 เอ้ย168ปีฮะอำนาจเจริญนะอำนาจเจริญนะธันวาโอพีคมากเชียงใหม่หมื่นรูปวันที่13ธันวากาญจนบุรีวันที่19ธันวาแล้วก็ที่ไหนฮะขอนแก่นวันที่26ธันวาคมขออภัยสายตามันเริ่มเข้าหลักกฎไตรลักษณ์แล้วนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปฮะแล้วก็ช่วงนี้พระอาจารย์ถาวรนำของไปช่วยชาวเนปาลนะแล้วก็ปัจจัยได้รวบรวมญาติโยมรวบรวมไปประมาณ 400,000 บาทเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยจ้าก็ไปร่วมกันได้นี่ก็คือภาพโอ้น่าสงสารมากแล้วก็ใกล้ๆนี้นะรู้สึกจะเป็นวันที่13ยะลายะลาบ้านเกิดหลวงพี่เองพระอาจารย์นินดาฝากฮะตักบาตร1,000รูปที่ยะลานะก็ใครอยากไปร่วมก็ได้เนาะแต่ใครรู้สึกว่าสถานการณ์ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปนะส่งปัจจัยไปร่วมก็ได้นะเรามาเรียนรู้เรื่องกฎไตรลักษณ์ให้รู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเราก็สร้างบารมีกันต่อไปวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะให้ทุกท่านนะนึกถึงบุญใสๆไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมความปรารถนาให้สั่งสมบุญสร้างบารมีตามติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวากระดดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวาง

ทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำซ้ำซากซากในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตา

เย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ่อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันก
ายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่ๆกันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3

ที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำจากจากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่

่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลาวกาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์

เสร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใส

หรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันต์

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

สาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Krap. เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความ

ริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาด

ใจจะใสๆเย็นๆตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันแต่กายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ตั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดังนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญสำคัญมากแค่เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆก็ดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาๆสบายๆและใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่ง

ได้บริกรรมภาวนาในใจเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอาจสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัย

และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้
จริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโส

ุทธสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต